0: สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
2: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับวันนี้ขออนุญาตใครอยากเห็นหน้านะก็ฟังทางวิทยุนะฮะแล้วก็เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันได้นะวันนี้ดีเจสอนกลับมาบ้านที่จังหวัดตราดเดี๋ยวจะพาไปดูสวนทุเรียนนะครับใครที่ฟังอยู่นะแล้วอยากจะเห็นสวนทุเรียนบ้านดีเจสอนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวดีเจสอนจะเปิดไปให้ดูนะครับมีคุณผู้ฟังรายงานเข้ามาเยอะเลยเนี่ยคุณสายใจนุดารมบอกว่าคอมเมนต์แรกสวัสดีค่ะนะฮะเรืองสารบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณประทุมจันงาบอกว่าสวัสดียามเช้าที่ท้องฟ้าครึ้มนะคะวันนี้คุณม่อนคาไลโดบอกว่าสวัสดีครับดีเจที่น่ารักแล้วก็สมาชิกทุกๆท่านอากาศวันนี้ทางปากเกร็ดครึ้มๆแต่การเดินทางจากปากเกร็ดมาถึงโรงพยาบาลวชิระถือว่าเดินทางใช้ได้เลยนะครับนะฮะคุณพี่สายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้อากาศครึ้มๆนะคะออกจากบ้านพกร่มด้วยค่ะออกกรุงเทพนะกรุงเทพก็ดูจากสภาพอากาศที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะคอมเมนต์มาก็น่าจะครึ้มๆใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในต่างจังหวัดเนี่ยอย่างดีเจสอนเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเอ้ยสบายใจนะมันไม่ค่อยหนักมากนะครับสวัสดีครับวันนี้กทมฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วนะคะคุณเศรษฐนานะครับคุณนุชจรินบอกว่าน้ำยังท่วมนะน้ำยังท่วมหรอสวัสดีครับพี่เจสอนเช้าวันนี้มีแดดคุณปุ้มโอเคนะฮะหลายพื้นที่ยังบอกว่าสภาพอากาศในค่อนข้างดีนะครับทำไมบางคนบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีแดดบางที่ก็บอกว่าฝนปล่อยโอ้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะจะเชื่อใครได้ดีเนี่ยนะฮะแต่สำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็มีการประกาศออกมาจากกรมอุตุนะว่าจะมีฝนแบบเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้หนักมากนะครับหลายพื้นที่ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณฮิเดโกะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแขมตกตั้งแต่ก่อนตีสามเช้าอากาศเย็นสบายนะฮะคุณจุไรรัตน์นะครับรายงานตัวเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเช้าที่มีความสุขนะรอยยิ้มของทุกๆคนนั้นถือเป็นกำลังใจนะครับเมื่อวานนี้วันหยุดนะครับเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนต้องบอกว่าเป็นวันหยุดของทุกคนเนี่ยนะแต่บางคนก็ไม่ใช่วันหยุดนะเพราะว่าวันหยุดก็ต้องมีการนะพาไปท่องไปเที่ยวส่วนคนที่ทำร้านอาหารก็ได้ก่อทำขายของเนี่ยก็จะหยุดไม่ได้เนาะเพราะคอยต้อนรับคนที่หยุดอย่างเรานะครับก็ถือว่าท่านนั้นคือส่วนสำคัญจริงๆนะครับคุณผู้ฟังนะส่วนใครที่ไม่ได้หยุดนะก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับส่วนกรุงเทพมหานครก็มีบางบริษัทใช่ไหมที่เขายังเขาเรียกอะไร work from home ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังฮะอาจจะทำบ้างเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังเขาเรียก work from home นะครับใครทำ work from home ก็ถือว่าแฮปปี้เนาะได้อยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะอุวัสนาเซอร์วิสนะครับบางขุนเทียนเมื่อคืนฝนตกตั้งแต่ตีสามเช้านี้ฝนหยุดแล้วค่ะเปิดหน้าได้แล้วค่ะเปิดหน้าได้แล้ว เอาเดี๋ยวเปิดหน้าให้ก็ได้แต่เดี๋ยวสมุทรสาครอำเภอเมืองฝนโปรยๆค่ะโอเคอันนั้นเปิดหน้าให้ก็ได้แต่เดี๋ยวหลังจากฟังเพลงแล้วก็เหเรือเสร็จแล้วดีเจสอนคือคุณรู้ฟังนิดนึงก่อนดีเจสอนนะฟังเมื่อวานเนี้ยเนาะถ้าหากว่าใครฟังรายการเนี่ยก็จะรู้ว่าเพลงมีเพลงเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9คือเมื่อวานเนี่ยดีเจสอนเปิดเพลงเนี่ยแล้วน้ำตาไหลไปเองอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองฟังอีกครั้งหนึ่งคือฟังทีไรแล้วก็คิดถึงนะครับคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วคือเพลงเนี้ยทำให้ดีเจสอนน่ะเสียน้ำตาลองไปฟังกันอีกทีนึงคุณผู้ฟังฮะ

นี่ยคือเพลงที่ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มตลอดนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะกลับมาพบกันกับในวิถีเมืองดีประเทศไทยยามเช้าคุณผู้ฟังฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมสัญญาเอาไว้ว่าผมจะพามาชมสวนทุเรียนนะครับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะวันนี้ที่เจสอนกลับบ้านสู่จังหวัดตราดคืออากาศดีเวอร์เนี่ยให้ดูก่อนโอเคนะนี่อ่ะเปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วนะแป๊บนึงนะคุณรู้ฟังนะเพราะว่านี่เห็นไหมอันนี้อากาศนะสภาพอากาศจังหวัดตราดวันนี้รู้ฟังฮะจังหวัดตราดได้ถือว่าเป็นเมืองสุดแดนของภาคตะวันออกรู้ฟังนะครับไม่มีภาคไหนนะครับที่จะต้องบอกว่าอากาศดีอะอากาศแบบเตะมากฝนก็แทบไม่มีคุณผู้ฟังนะผมยังไม่เมื่อวานเนี่ยมีฝนตกแต่วันนี้ดูจากสภาพอากาศและท้องฟ้าคือแบบไม่มีก้อนเมฆเลยอะนะอากาศดีมากอันนี้บ้านดีเจสอนเลยนะแล้วถ้าหากว่าใครแบบติดตามดีเจสอนก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยคือสวนทุเรียนทั้งหมดเลย คุณผู้ฟังต้องพูดแบบความจริงแล้วก็ล่าสุดเลยคือสวนทุเรียนดีเจสอนตายหมดเลยอะทุเรียนดีเจสอนตายหมดเลยคุณผู้ฟังเนี่ยคือซากของมันน่ะเนี่ยอันนี้คือหลุมที่เอาไว้ปลูกไว้อันนี้คือต้นทุเรียนจากต้นนี้นะเนี่ยแล้วตอนนี้คุณแม่เนี่ยนะตัดออกเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เอาเงาะมาปลูกแทนเพราะอะไรฮะคือทุเรียนเนี่ยปลูกยากมากคุณผู้ฟังเนี่ยอันนี้คือแบบจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่อ่ะนะเพราะว่าอันนี้คือแบบยกล่องแล้วนะคุณผู้ฟังต้องบอกก่อนสภาพของทุเรียนเนี่ยนะหลายๆคนถามว่าทำไมทุเรียนจันทบุรีทุเรียนตราดทุเรียนระยองแพงจังคุณผู้ฟังผมจะบอกนะทุเรียนที่อร่อยเนี่ยผมยังให้ทุเรียนจังหวัดตราดนะหลายคนไม่ค่อยรู้จักหรอกว่าทุเรียนตราดแต่แท้จริงแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าทุเรียนตราดเนี่ยจะออกก่อนกว่าจันทบุรีนะออกก่อนนิดนึงออกก่อนน้ำหน้านะครับแล้วพอไปขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทุเรียนจันทุเรียนจันแท้จริงก็ไม่รู้เอาทุเรียนอะไรมานะฮะแต่ทุเรียนตราดเนี่ยคือด้วยสภาพอากาศคุณผู้ฟังจังหวัดตราดเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองฝน8แดด4นะเป็นเมืองฝน8แดด4แต่รอบนี้ไม่มีลูกทุเรียนให้ดูนะคุณผู้ฟังตายเกี้ยงเลยอ่ะแล้วถามว่าทำไมถึงตายขนาดนี้นะแม่บอกว่าน้ำมันเยอะคุณผู้ฟังคือต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังคุณผู้ฟังเห็นมั้ยเนี่ยแม่ต้องเอาร่องอ่ะฮะต้องขุดร่องนะเพื่อระบายน้ําอีกนะฝนจะตกขนาดไหนทุเรียนชอบครับทุเรียนชอบแต่ไม่ชอบน้ําขังก็ต้องเอาน้ําเนี่ยมาทางเป็นทางน้ําไหลนะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยดีเจสอนเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบร้อยกว่าต้นตายเกี้ยงเลยคุณผู้ฟังตายเกี้ยงเนี่ยเป็นซากเลยอ่ะคุณผู้ฟังเป็นซากเลยนะด้วยเพราะว่าฝนมันตกหนักเกินนะถ้ามันตกบ่อยมากๆเนี่ยน้ำไม่รอดคุณผู้ฟังฮะเนี่ยมันไม่รอดเลยนะโอ้ยใจสอนเห็นแล้วก็จะร้องไห้อยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังร้องไห้เป็นภาษาสเปนน่ะคุณผู้ฟังนะเอาเดี๋ยวไปพาไปดูใบชะมวงเขาบอกว่าไหนใครเคยกินหมูต้มชะมวงมั้งเขาบอกว่าหมูชะมวงเนี่ยนะเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนภาคตะวันออกนะจังหวัดตราดเองก็ดีนะจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะเขาจะมีต้นเนี้ยปลูกไว้ประจำบ้านเลยบ้านในเจสองก็ปลูกเหมือนกันเขาเรียกว่าใบเขาเรียกว่าต้นชะมวงต้นชะมวงเนี่ยนะใบมันจะแบบกรอบนะมันจะมีความเปรี้ยวอยู่ในตัวของมันคนใต้เนี่ยเขาก็กินนะคนใต้เขาก็กินใบชะมวงนะคุณผู้ฟังเขาไปต้มขาหมูใช่ไหมนี่มาแล้วเนี่ยคือใบชะมวงคุณผู้ฟังเห็นไหมเนี่ยใบชะมวงเนี่ยใบพวกนี้กินได้นะคุณผู้ฟังนะแต่เขาจะกินในลักษณะของใบอ่อนๆใบอ่อนๆส่วนใหญ่จะไปอยู่บนยอดหมดแล้วนะอย่างเงี้ยนี่คือสูงไปเขาก็จะตัดครึ่งนึงอันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยต้องแบบนี้นะถึงเขาเอาไปกินกันเนี่ยอย่างเงี้ยต้องแบบอ่อนๆแบบนี้สีอ่อนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะสีอ่อนๆอย่างนี้ถึงจะสามารถเอาไปทานได้นะครับอย่างเงี้ยเขากินกันนะเป็นแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับเอาไปรูดนะ
นะวิธีการคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยก็คือเด็ดมันมานี่นะเด็ดอย่างนี้เลยนะการทำหมูชะมงเขาทำบี้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมบี้อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะนี่อย่างนี้เลยให้เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ไปต้มกับหมูประมาณแบบหลายชั่วโมงอ่ะนะกับน้ำพริกแกงรสเด็ดของเขานะก็เลยให้เอามาฝากกันนู้นบ้านดีเจสอนนะเป็นบ้านไม้แบบสบายชิวๆนะที่พร้อมจะหักโค่นไม่กี่ปีข้างหน้า อ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจสอนพาไปดูเป็นสาวน้อยจากสาวน้อยแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะนะเดี๋ยวจะให้พาไปดูไปชมกันพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: าพบกันคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ดีเจสอนก็บอกว่าเออนะคือถ้ามาตราดก็ต้องกินแบบหมูชะมวงอ่ะแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยนะคืออยากให้เอามาด้วยจะมาทำให้ดูส่วนอีกหนึ่งคนในวันนี้เดี๋ยวก่อนให้ไปดูหน้าคุณผู้ฟังคือดีเจสอนจะบอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่เคยเป็นคู่แข่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ทำอาหารแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือกรรมการบอกว่าให้เสมอกันนะอ้าวเดี๋ยวเจอกับทีมงานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าที่บอกว่าเขาไปแข่งเคยไปแข่งทำอาหารนะจริงหรือเปล่า
1: จริงจ้า
0: จริงจริงใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการทำวันนี้จะทำโชว์อะไร
1: แกงหมูให้ลูกชายกินค
0: ่
1: ะ
0: แกงหมูอ้าวเปิดเลยเริ่มต้นจากใช้อะไรคะเริ่มต้นด้วยอะไรเล่าก่อน
1: น้ำพริก
0: ใช้น้ำพริกต้องเป็นน้ำพริกอะไร
1: น้ำพริกแกงเผ็ดจ้า
0: น้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดบ้านเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นไหม
1: แตกต่างการทำเอง
0: มันมีความแตกต่างยังไง
1: มีความแตกต่างกันมันเผ็ดร้อน
0: มันมีความเผ็ดร้อน
1: เผ็ดร้อน
0: คือจังหวัดตราดเนี่ย
1: ทำเอง
0: มันจะใช้อะไรเยอะแม่ในน้ำพริกแกงเนี่ยจะใส่อะไรเยอะที่สุด
1: จะมีขิงแห้งหัวไผ่เหลวหอมทุกอย่าง
0: มีหลายอย่างที
1: ่ใน
0: น
1: ี้
0: เลยใช่ไหมคือน้ำพริกแกงแบบคนภาคกลางอ่ะคนแล้วแม่หยอดน้ำมันเพิ่มนิดนึงเหรอ
1: หยอดนิดหน่อย
0: หยอดไม่เยอะนะโอเคเพื่อคือน้ำพริกแกงบ้านเราเนี่ยมันจะมีความหอมความฉุนเพราะว่าใส่อะไรเยอะแม่ใส่สมุนไพรเหรอ
1: ใส่สมุนไพร
0: เอาแล้วแม่ใส่ไอ้นี่เข้าไปเลยเหรอ
1: ใส่ใบมะกรูด
0: ทำไมถึงใส่มะอ๋อผัดกับใบมะกรูดให้หอมนี้เลยเหรอแม่เหรอ
1: ใช
0: ่โอ้โหนะอันนี้ทำอะไรคะวันเนี้ย
1: วันนี้แกงหมู
0: วันนี้แกงหมูคุณรู้ฟังนะใครที่ฟังอยู่ในรถนะคือไม่ต้องแทบไม่ต้องใส่น้ำเลยเหรอ
1: ไม่ต้อง
0: เลยเหรอแม่ปุ๊บงี้เลยอันนี้ใส่หมูเลยนะ
1: จ้ะ
0: แล้วแม่กับแอมทำไมอ่ะทำไม
1: มัน
0: ฉุนเปล่าฮะมันฉุนใช่ไหม
1: เช่งจ้ะ
0: เออมันเช่งอันนี้นี่คุณผู้ชมนี่ต้องอย่างนี้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันต้องมีความเช่งต้องแบบคนทำต้องมีกระแอมใช่ไหมไม่งั้นดังนั้นมันจะไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย
0: คือคุณรู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือการทำกับข้าวอย่างแท้จริงบางคนบอกว่าทำน้ำต้องผัดกับน้ำไม่ใสจ่องใสอะไรนะ
1: ไม่ต้อง
0: แต่ถ้าหากว่าเป็นคนภาคตะวันออกเนี่ยคุณรู้ฟังใครเคยกินข้าวแกงแสนตุ้งใครเคยกินข้าวแกงเมืองตราดคือถ้าหากว่าใครเคยได้ยินนะข้าวแกงแสนตุ้งแสนตุ้งเนี่ยอยู่ในอำเภอเขาสมิงของจังหวัดตราดนะดังนั้นแล้วข้าวแกงบ้านเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือด้วยสมุนไพรในคุณรู้ฟังนะคือคนขับรถไปนะตอนนี้ก็คงจะรู้สึกกระหายนะพอเสร็จแล้วเขาจะไม่ใช้น้ำมันมากเลย
1: หยอดน้ำนิดๆ
0: อาจจะหยอดน้ำนิดๆนี่หยอดอย่างนี้เลยผู้ฟังฮะโอ้ไม่ธรรมดารสชาติกลมกล่อมรสชาติจะมีอะไรความนำคุณแม่ที่ตักเนี่ยอันนี้คืออะไร
1: น้ำตาลนิดๆ
0: น้ำตาลนี่ตัดเพื่ออะไรแม่
1: ให้มันมีรส
0: นิดนึงนะ
1: แล้วก็ชูรสนิดหน่อย
0: ชูรสนี่ขาดไม่ได้เลยนะแม่นะ
1: ไม่ได
0: ้เอออันนี้คือหน้ากล้องนะคือถ้าหน้ากล้องเนี่ยจะประมาณนิดเดียวแต่ถ้าหากว่าอยู่นอกกล้องก็จะหลายช้อนหน่อยโอเคส่วนอันนี้ใส่อะไร
1: น้ำปลา
0: อันนี้คือน้ำปลานะครับ
1: แกงใส
0: ่
1: น้ำปลาม
0: ัน
1: จะอร่อย
0: น้ำปลาจะอร่อยนะแม่นะ
1: ใส่เกลือ
0: โอเคเห็นไหมคุณผู้ฟังฮะอันนี้คือแบบเทคนิคนะนี่อย่างนี้เลยนะอย่างอย่างนี้เลยนะแล้วไม่ต้องเคาะหาแม่ไม่ต้องเคาะ
1: มันก็
0: เป็นสไตล์เหรอ
1: สไตล์มัน
0: ลองเคาะอีกทีนึงอันนี้เนี่ยคือมาตรฐานนะคุณผู้ฟังนะอร่อยอร่อยแม่คุณมาตรฐานอ้าวอันนี้คือใกล้จะเสร็จยังเหลืออีกนิดนึง
1: ตัวอะไรอีกนิดน
0: ึงแม่เอาเชิญชวนหน่อยมาเที่ยวจังหวัดตราดกันเยอะๆหน่อยอ้าว1 2 3ไป
1: อ
0: ้
1: าวมาเที่ยวจังหวัดตราดกันเยอะๆนะคะ
0: เออ
1: จังหวัดตราดน้ำไม่ท่วมจ้า
0: โอเคอ้าว
1: ต้อนรับได้เลย
0: อ้าวคำฝันจังหวัดตราดว่ายังไง
1: อ้าวลืมไปแล
0: ้วเมืองเกาะครึ่งร้อย
1: เมืองเกาะครึ่งร้อย
0: พ
1: ลอยแดงข้าล้ำ
0: โอเคอะไรต่อละกำ
1: แสนหวาน
0: หลังอาน
1: หลังอานหมาดี
0: โอเค
1: ยุทธนาวีเกาะช้าง
0: โอเคสุดทาง
1: บ
0: ุรพามาเที่ยวกันเยอะค่ะมาเที่ยวเยอะหน่อยครับบอกเขามาที่เขาเยอะๆนะครับ
1: มาที่เขากันเยอะๆนะคะ
0: โอเคเอาบายบายขอบคุณค่ะโอเคเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยคือบรรยากาศของคนบ้านนอก นะคุณผู้ชมนะเอาเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับไปขอบคุณสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าช่วงหน้ายังมีอะไรที่ให้ทุกท่านได้ติดตามอีกอันนี้นี่อันนี้นะสวนปรามมานิเจสอนเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร 089-965-7658

0: กลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าคุณผู้ฟังฮะวันนี้ขออนุญาตจัดรายการนอกสถานที่มายังพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับบ้านดีเจสอนเองคุณผู้ฟังฮะคือต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้ก็เริ่มมีฝนโปรยปรายใช่ไหมฮะบางพื้นที่อากาศดีนะครับสมุทรสาครตอนนี้เริ่มมีแดดค่ะนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณจุไรรัตน์ขอบคุณมากๆด้วยนะครับนครปฐมวันนี้ท้องฟ้าครึ้มๆค่ะนะครับนะฮะหลายพื้นที่คุณผู้ฟังเริ่มรายงานการจราจรเข้ามาพระราม4วันนี้ถนนโล่งค่ะจากคุณณัฐการบางบอน3ก็มีแดดนะคะจากคุณวรรณยาเอาละฮะเอ้ามากันต่อมาชมเดี๋ยวให้คือดีเจสอนกลับมาบ้านนะแล้วชอบมุมนี้มากๆคุณผู้ฟังหลายๆคนจะมีเขาจะมีมุมความสวยงามนะมุมเนี้ยดีเจสอนกลับมาก็เซอร์ไพรส์นะไม่ได้กลับบ้านมาประมาณ6เดือนมุมนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีของเนี่ยประดับตกแต่งสวยงามมากๆเลยแล้วฝีมือคนทำในตุ่มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ว่าเป็นตุ่มอ่างล้างเท้าเมื่อก่อนบ้านเนี่ยให้ดูสภาพบ้านดีเจสอนก่อนบ้านดีเจสอนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยสูงนี้เลยเป็นใต้ถุนโล่งคุณผู้ชมอันนี้เป็นบ้านแบบบ้านโบราณน่ะนะบ้านนอกอ่ะชีวิตบ้านนอกจริงๆเลยไม่ใช่เป็นชีวิตชาวเมืองนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบบ้านเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านสูงใช่ไหมคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แบบบ้านปูนกันหมดแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านสูงอย่างเงี้ยมันจะเป็นชีวิตบ้านนอกนะคุณผู้ฟังเปื่อแบบหลายๆคนแบบอยู่แต่ในกรุงเทพมหานครเป็นคนเกิดคนกรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะแล้วไม่เคยเห็นบ้านไม้เรือนสูงอย่างเงี้ยเนี่ยคือบ้านของวิถีชีวิตของคนบ้านนอกจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างบ้านในใจสอนเนี่ยเป็นบ้านไม้เรือนสูงใช่ไหมฮะก็ทาสีแดงนะตอนนี้มันแบบไม่ค่อยจะแดงเท่าไหร่แล้วนะมันลอกคุณผู้ฟังนะฮะเนี่ยแต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบ้านไม้นะพอเรือนสูงเสร็จแล้วเขาจะมาตีข้างล่างด้วยนะก็ทำแต่ใจสอนรู้สึกว่าเอ้ยการตีข้างล่างมันทำให้รู้สึกอึดอัดเนาะอย่างเงี้ยมันดูปลอดโปร่งดีนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูก่อนคนที่ทำอยากจะรู้มันคืออะไรไอ้เนี้ยคุณแม่มันคืออะไรแม่มันคืออะไรไอ้ตัวเนี้ยอ
1: ะไรนะ
0: เรียกกวักมรกตปะ
1: มรกต
0: นี่กูฟังเราไม่ได้ซื้อนะตอนแรกที่เอามากี่ต้น
1: เอามาต้นเดียว
0: เอามาต้นเดียว
1: แตก
0: แล้วมันก็แตกคุณผู้ชมเนี่ย
1: ขยายไป
0: นี่ขยายไปเรื่อยเห็นไหมฝักมรกตเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามันไม่ชอบแสงแดดนะมันชอบลำไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาทำรอบบ้านเลยแล้วเนี่ยไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้ซื้อนะอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างแม่อุปกรณ์ของมันในการแยกมีอะไรบ้าง
1: ปุ๋ย
0: มีแค่ปุ๋ย
1: ม
0: ี
1: ด
0: ิน
1: แล้วก็มีกระถางแล้วก็มาแล้วก็มาแยก
0: คือแล้ววิธีการแยกอะแม่ฝักมรกตเนี่ย
1: ต้องเฉือนเป็นหนอนอนอนอนอน
0: อมันเป็นหนอมันเป็นหนอนอนะคุณผู้ฟังนะนะมาตรงนี้ต่อสมานนะนี่เขาบอกว่ามันมีโครงการของรัฐบาลยุคหนึ่งเขาบอกว่าบ้านสวยงามรั้วต้องกินได้เห็นไหมแต่บ้านผมเนี่ยก็รั้วกินได้นะเอาเริ่มต้นจากต้นนี้เลยนี่เขาเรียกว่าต้นอะไร
1: มะเขือกรอบ
0: มะเขือกรอบแล้วทำไมถึงลูกมันเป็นสีแดงอ่ะแม่
1: แก่แล้วอันนี้ไว้พัน
0: อันอ๋อนี่ตอนนี้แม่จะเอาไว้ทำพันเหรอ
1: จ้ะ
0: ต่อไปก็คือ
1: มะละกอ
0: นี่จะกินได้ไหม
1: เออมันเดี๋ยวก็ปีหน่อยก็มีลูกแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวมันก็จะมีลูกกินได้นะเออ
1: ละกอ
0: ไอเป็นมะละกอนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นรั้วนะให้ดูก่อนเนี่ยอันนี้เป็นรั้วบ้านส่วนตรงหน้าถัดไปนี่คือ
1: ดอกแคร์อ
0: ันนี้เป็นดอกแคร์หรอ
1: ดอกแคร์
0: แล้วมันเตี้ยจังเลยอ่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันจะเป็นพันสูงเป็นพันสูงมีอยู่4ต้น
0: เออนะเออ อ๋อมีพันสูงกับพันเตี้ยเหรอ
1: พันเตี้ยอยู่3ต้นตอนเช้าเก็บไปแล้ว
0: เหรอ
1: กระป๋องเดี๋ยวจะไปผัด
0: นี่คุณผู้ชมฮะนี่อันนี้เป็นดอกแคร์พันเตี้ยเขาบอกมีดอกกันนะเห็นมั้ยที่ร่วงๆเนี่ยคือดอกมัน
1: แล้วเอาไปมีงั้นเนี่ยเนี่ย
0: ยังมีอยู่นะ
1: เนี่ยแม่เก็บเหลือไว้
0: เห็นไหม
1: มันยังเล็กอยู
0: ่เห็นไหมคุณฟังอันนี้เป็นแบบเตี้ยแล้วในเขาเห็นแม่บอกว่ายอดมันก็กินได้เหรอ
1: ยอดกินได้เดี๋ยวว่าจะเก็บยอด
0: จริงเหรอ
1: ยอดลวก
0: โอ้โหเนี่ยคือบ้านของวิถีชีวิตของคนบ้านนอกภูมิใจไหมที่เป็นคนบ้านนอกเวลาเขาว่าเราเป็นฮะ
1: ภูมิใจ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ ็ดีไม่ต้องไปเที่ยวซื้ออะไรมากมาย
0: นะ
1: ซื้ออะไรปลูกกินเองทำกินเอง
0: เป็นการปลูกกินเองทำกินเอง
1: ทำกินเองปลูกเองส
0: อ
1: นเอง
0: แล้ว
1: ไม่ต้องไปตื้อเขา
0: ไหนถ้าหากว่าบ้านไหนที่แบบว่ามีพื้นที่ที่พอปลูกได
1: ้
0: อยากแม่อยากจะแนะนำยังไงบ้าง
1: ก็ให้เขาทำพรวนดินทำปลูกเอาจะปลูกอะไรแล้วแต่บ้านนอกนี่แล้วแต่พริกฟักทองทุกอย่างมะเขือเปาะบวบอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยทำได้เลยนะมันจะมีข้างบ้านอยู่บ้านนึงเนี่ยมาข้างบ้านเนี่ยเขาทำขายทุกวันเลยวันละ30 40 50อะไร
0: มันก็มีรายได้เหรอ
1: บ้านแค่แต้นสมหมาย
0: อ้าวแม่สุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆอยากให้แม่เนี่ยมีอะไรฝากไปถึงคนกรุงเทพบ้างที่แบบว่าชีวิตเหนื่อยแล้วอยากจะมาหาสถานที่พักผ่อนกับบ้านนอกอย่างเงี้ย
1: มาซื้อที่บ้านนอกก็ได
0: ้
1: ซื้อที่บ้านนอกนะแล้วก็มายกขนำเล็กๆอยู
0: ่
1: แล้วก็มาสั่งของปลูกอะไรกินแล้วก็เลี้ยงหลานไป
0: โอเคนะอ้าวขอบคุณขอบคุณก่อนอ้าว
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ค่ะบ๊ายบาย
0: โอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่คุณผู้ฟังนี่คือบรรยากาศของบ้านนี่ยายสอนนะก็เป็นบ้านธรรมดาทั่วไปที่แบบพาทุกคนมาดูนะบ้านไม้ธรรมดาแต่ต้องบอกว่าบ้านเนี้ยก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับทุกคนมันเป็นบ้านที่สร้างดีเจสอนด้วยนะแล้วก็เป็นบ้านที่สร้างนะครับให้กับครอบครัวใหญ่แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าบ้านทุกบ้านมันมีความอบอุ่นอยู่เสมอนะอยู่ที่เราเนี่ยจะวางจัดการอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครหรือว่าคนที่ฟังกันอยู่ทางนี้นะแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายคุณผู้ฟังเราทำงานเราก็หาเงินเนาะทำงานหากินนะครับใช้ชีวิตไปทุกๆวันก็ขอเป็นกำลังใจแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งในยามที่เราเกษียณอายุเกษียณงานหรือว่าอยากจะออกจากงานและพักผ่อนกับมันเนี่ยพื้นที่ที่จะทำให้เรารู้สึกฮีลใจมากที่สุดก็คือธรรมชาติฮะหนีไม่พ้นจริงๆคุณผู้ฟังเรื่องของธรรมชาติก็ทำให้เรารู้สึกเนี่ยฮีลใจมีความสุขมีรอยยิ้มกับมันไปโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะช่วงสุดท้ายนะครับ

พบกันกับรายการในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้านะ 7:52 นาทีไปดูเรื่องแอบเศร้ากันหน่อยคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เคยไปสวนสัตว์พาต้านะพี่น้องชาวกรุงเทพก็คงจะรู้จักกันดีมันจะมีหมีควายอยู่ตัวหนึ่งเห็นเขาบอกว่าอายุยืนยาวมากที่สุดในไทยตอนนี้กลับดาวหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนที่บอกว่าโอ้ยใครเคยไปพาต้าคือต้องบอกว่าเป็นห้างที่ดังมากๆนะครับของฝั่งทนตอนนี้เนี่ยนะครับเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้าเขามีการแจ้งข่าวเศร้าเมื่อคุณปู่ดำเงาหรือว่าหมีควายที่เรียกได้ว่าอายุยืนที่สุดในประเทศไทยนะถึงเวลาต้องกลับดาวหมีโดยระบุข้อความว่าสวนสัตว์พาต้าเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2527แล้วก็มีการนำเข้าสัตว์แปลกหลากชนิดหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหมีควายวัยน่ารักจำนวนหนึ่งคู่ที่ผู้คนเนี่ยมาให้ความสนใจกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีความอันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่งแห่งป่าเอเชียนะครับคุณผู้ฟังในอดีตเนี่ยทางสวนสัตว์มีโซนเฉพาะเพื่อการเลี้ยงหมีรวม3สายพันธุ์ก็คือ1หมีโพลาร์แบร์หรือว่าหมีขั้วโลกนะครับ2คือหมีหมาหรือว่าหมีคนแล้วก็3ก็คือหมีควายนะฮะซึ่งหมีควายทั้ง2เนี่ยใช้ชีวิตอยู่กันมายาวนานนานจนหมีควายสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยต่างได้ลาจากไปด้วยการสิ้นอายุไขและสุดท้ายเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยด้วยวัยที่แก่ชราของหมีควายคู่นี้ก็ได้มีการย้ายนำไปเลี้ยงอยู่ที่สวนสัตว์นะครับสถานที่พักสัตว์ในจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งมีอยู่หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทางทีมงานเชื่อว่าเจ้าหมีทั้งคู่เนี่ยกำลังบอกถึงสัญญาณช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแต่ในเวลาต่อมาครับได้แสดงออกถึงสภาพจิตใจที่เข้มแข็งพลิกกลับมาแสดงออกทางด้านกายภาพที่ดีจนเป็นเหตุให้ทางทีมงานได้มีการประชุมหรือหารือในเรื่องสำคัญนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังฮะจนกระทั่งเช้าวันที่10ตุลาคมนะฮะปู่ดำเงาก็ได้แสดงอาการไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ตามปกติแต่ก็ยังคงกินอาหารนะครับซึ่งทางทีมงานก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอาการแผลที่หลังเท้าอักเสบแล้วก็ยังคงอยู่ระหว่างการรักษานะครับ12ตุลาคมปู่ดำเงาก็ได้แสดงอาการอ่อนแรงอย่างชัดเจนนะฮะทั้งการปฏิเสธอาหารแล้วก็อาการหายใจหอบเหนื่อยจนได้สิ้นใจเมื่อช่วงสายของวันที่12ตุลานะครับคุณฟังอะไรหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะก็ได้ไปเที่ยวตลอดเลยเนาะเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่รู้จะไปสวนสัตว์ที่ไหนก็ขึ้นไปที่พาต้าดีเจสอนเองก็อยากจะไปสักครั้งนึงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เคยได้ไปเลยนะยังไม่เคยได้ไปเลยเหมือนกันที่พาต้าหลายๆคนก็บอกว่าต้องไปแต่ก็ไม่ได้ไปเลยเหมือนกันคุณผู้ฟังฮะไปดูกันอีกเรื่องนึงนะฮะหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขามีการ work from home นะฮะกับการประชุม IMF World Bank นะคือการประชุมรวบรวมของธนาคารโลกเนี่ยรู้ฟังฮะคือเนาะก็เพื่อความสะดวกสบายนะครับของประชาชนนะครับชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ต้องให้ความสำคัญเนาะหลายๆคนบอกว่าทำไมถึงบางพื้นที่ต้องปิดถนนทำไมถึงบางพื้นที่ถึงต้องมีการ work from home นะฮะผู้ฟังสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะฮะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับดังนั้นเวลาเข้ามาแบบประเทศไทยแล้วโอ้โหรถติดคนยุ่งเหยิงไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภาพจำที่หลายๆประเทศอาจจะเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะเอาไปดูกันหน่อยเรื่องของอุทกภัยหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนชาวบ้านทั่วไปแม้กระทั่งสัตว์ล่าสุดรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มีการเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายพื้นที่ในกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายของภาคปศุสัตว์เบื้องต้นก็ได้รับผลกระทบไปแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรเนี่ยนะครับจำนวนกว่า 27,000 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500 ตัวส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ปีกนะฮะโคกระบือแล้วก็สุกรนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะก็จะมีการเยียวยานะฮะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันรู้ฟังฮะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะฮะติดตามรับฟังรับชมเอาอีกนิดนึงนะฮะก่อนที่จะลากันไปสพฐมีการประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย795อัตรานะครับ 19-25 ตุลาคมนี้จะไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะสำหรับใครที่เรียนด้านครูมาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์อยากจะเป็นครูสพฐมีการประกาศนะครับสอบครูผู้ช่วย795อัตรา
นะครับมาเป็นข้าราชการนะครับวิชาชีพครูนะครับสามารถสมัครได้19-25ตุลานี้นะครับธรรมศาสตร์นะครับออกข้อสอบเข้มปกป้องทุจริตนะครับคุณผู้ฟังอ่ะนะครับขอบคุณผู้ฟังมากๆวันนี้เวลาหมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับฟังรับชมผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: 49ผู้แสวงบุญปัตตานีถึงบ้านอย่างปลอดภัยสอบต.ยืนยันเคียงข้างพร้อมประสานรัฐบาลพาบินอุมเราะห์อีกครั้งนายคอเลตเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมสอบต.ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจฮุจญาตชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเมื่อเวลา 1:00 นของวันที่11ตุลาคม2569โดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทฮายัตทราเวลปัตตานีและผู้เดินทางได้หารือร่วมกันก่อนตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้มีการพักอาศัยที่กรุงเทพมหานครเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณากำหนดการเดินทางอีกครั้งทั้งนี้บริษัทจะเก็บสิทธิ์บัตรโดยสารไว้เพื่อให้สามารถยืนยันการเดินทางใหม่ได้เมื่อมีความพร้อมด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมขณะที่ผู้ประกอบการบริษัทฮายัตทราเวลปัตตานีเปิดเผยว่าการเดินทางกลับครั้งนี้เป็นการกลับมาตั้งหลักเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายและมีความชัดเจนเกี่ยวกับเที่ยวบินโดยบริษัทได้หารือกับผู้เดินทางและมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบดูแลฮุจญาตทั้ง49คนให้สามารถเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ได้ตามความตั้งใจเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยพร้อมยืนยันความพร้อมในการประสานงานและดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทรับผิดชอบเพื่อให้การเดินทางครั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สอบต.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเตรียมความพร้อมและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตะเกียกตะกายก้าวเต็มไปทำอะไรมาตัวเปียกโดนใครเขาสาดน้ำไล่มาเหรอ
9: ไม่มีใครสาดน้ำไล่หรอกฉันจะไล่จับจิ้งจกบังเอิญมันเกาะอยู่ตรงโอ่งน้ำพอดีฉันกระโดดสูงไปหน่อยเลยพลาดเกือบจะตกลงไปในโอ่งเสียแล้วดีแต่ว่าฉันเก่งยิมนาสติกเลยแค่ขาหลังตกลงไป
8: ดีว่าไม่จมน้ำ
9: นั่นสิถ้าฉันตกลงไปคงตะกุยตะกายแย่กว่าจะขึ้นได้
8: อย่างนั้นเขาเรียกว่าตะเกียกตะกายจ้ะไม่ใช่ตะกุยตะกาย
9: ไม่ใช่ตะกุยตะกายหรอ
8: ต้องตะเกียกตะกายจึงได้ขึ้นมาถ้าตะกุยตะกายคงไม่ได้ขึ้นมาหรอกตะกุยตะกายหมายความว่าใช้มือหรือเท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนตะเกียกตะกายหมายความว่าพยายามป่ายปีนขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตราย
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะประจำเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569นะคะเรามาทำความรู้จักกับทีมงานของเรานะคะวันนี้ดิฉันตาสุภัตราโคสวรรค์ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะส่วนควบคุมเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์เป็นพี่อีทจินดาพรมค่ะอำนาจจินดาพรมค่ะแล้วก็พี่รถปิยาโรนุชิตนะคะส่วนควบคุม Facebook แล้วก็ YouTube น้องอามภูรินัทประคำมินค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ทั้งในทางคอมเมนต์แล้วก็หรือว่าอยากพูดคุยสอบถามกันก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่หมายเลข023839003ค่ะและ023839004นะคะวันนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงเรามาติดตามสภาพอากาศกันกับพอ.มนูลเดอะโอยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีคร
0: ับรับหน้าที่เป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะคะค
1: ่
0: ะวันนี้เหมือนสภาพอากาศตอนเช้าๆที่มาค่ะ
1: ค
0: เหมือนมีแดดอ่อนๆแล้วก็ลมมันพอจะเป็นแบบหน้าหนาวได้หรือยัง
1: ย
0: ัง
1: ยังจริงๆยังไม่ถึงนะคือจริงๆแล้ววันนี้คือถ้ามองกรุงเทพเราเหมือนกับว่ามันมีเริ่มมีลมโชยๆเป็นลมตะวันออกโชยๆมาแต่ว่าถ้าเราดูไปตามบนเองไม่ว่าแถวประทุมอยุธยาสระบุรีลพบุรีเมื่อเช้ายังมีฝนเยอะรวมไปทั้งอุทัยธานีนครสวรรค์ไปทางตากทางด้านโน้นทางด้านตะวันตกฝนเยอะฝนเยอะแล้วก็ทางบริเวณภาคตะวันออกเองทางจันทบุรีตราฝนนี้ก็ยังมีฝนอยู่แต่ว่าลักษณะของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่อนข้างที่จะถามว่าแดดบางพื้นที่ดีกว่า คือมีทั้งแดดคือจริงๆแล้ววันนี้มันมีบางพื้นที่ที่มีเมฆมากนะครับมีเมฆมากอยู่ในตอนเช้าของกรุงเทพมหานครนะครับก็แต่ว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแหละเริ่มเปลี่ยนแปลงที่จะมีสัญญาณว่าจะเข้าสู่หนาวแต่ว่าวันไหนก็เราต้องรอดูตัวการ
0: ต้องรอดูตัวการคือถ้าตอนนี้ค่ะไม่มีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วไม่ได้แปลว่าไม่มีฝนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับคือฝนเราก็ติดตามจากข่าวพยากรณ์เรามีพยากรณ์ประจำวันทุกวันอยู่อย่างวันนี้พยากรณ์จะประจำวันวันนี้เราก็ยังให้ฝนอยู่ทุกภาคทุกภาคของประเทศไทยแต่ว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะน้อยหน่อยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยจะให้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นแต่จริงๆแล้วในทุกภาคยังมีฝนอยู่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝนฟ้าคะนองไว้ที่ประมาณสัก 30-40% ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับ
0: ถือว่าลงรายภาคกันไปเลยดีกว่า
1: ใช่ส่วนภาคกลางเองภาคกลางเองยังให้ฝนค่อนข้างเยอะ 70% อยู่ภาคตะวันออกใน 60% นะครับภาคกลางนี่ครับฝนเราค่อนข้างที่จะให้ไว้ 70% ของภาคกลางค่อนข้างที่จะหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นตอนกลางๆล่างๆนะคร
0: ับ ก็คือไม่ได้ควบคุมทุกพื้นที่ขนาดนั้นแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ของฝนอยู
1: ่คือฝนมีโอกาสเกิดได้ทุกจังหวัดอยู่ของภาคกลางนะฮะแล้วก็เป็นฝนตกหนักได้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านตอนล่างและทางด้านตะวันตกครับส่วนภาคตะวันออกเองเนี่ยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักก็ขอให้ไว้อยู่ที่ประมาณสัก 60% ไม่ว่าจะเป็นแถวทางด้านสระแก้วจันทร์เชิงเซาจันทบุรีระยองจันทราตรงเนี้ยยังมีฝนตกหนักได้นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับเพชรบุรีลงไปจนถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชคือจะว่าไปแถวทางด้านฝั่งตะวันออกวันนี้โอกาสที่มีฝนตกหนักได้ก็เกือบทุกจังหวัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เราเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษวันนี้ก็คือบริเวณแถวเพชรบุรีแล้วก็ประจวบนะครับ
0: เพชรบุรีแล้วก็
1: ประจวบตอนบนนะครับส่วนใต้ตกก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ตรังตัวนี้ยังมีโอกาสที่มีฝนตกหนักอันนี้ก็ประมาณสัก 60% เหมือนกันนะครับอันนี้เรามองรายภาคไป
0: ค่ะเหมือนตอนมีฝนไม่ประกาศก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีฝนแต่ก็ยังมีอยู่เหมือนตาจะถามเกี่ยวกับแดดอ่อนที่เราย้อนเท่าความไปไหนในช่วงเช้าคือมีแดดอ่อนมีลมด้วย มีพอจะมีเกณฑ์ที่จะเข้าแบบช่วงสู่เข้าสู่ฤดูหนาวไหมคะ
1: คือจริงๆฤดูหนาวอย่างที่เราเรียนทราบว่าเราดูอยู่ประมาณ 3-4 อย่างแต่ที่หลักๆแล้วเราดูเรื่องของอุณหภูมิเป็นอันดับแรกก็ดูเรื่องของอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิเขาเรียกว่าอุณหภูมิเย็นเย็นของ
0: เดี๋ยวน้องอาร์มขึ้นอินโฟเกณฑ์เข้าสู่ฤดูหนาว
1: ของอุตุนิยมวิทยาก็อากาศเย็นก็เราคือต่ำกว่า23องศาซึ่งมันก็จะต้องมีต่ำกว่า23องศาในพื้นที่มากกว่า 60% ของพื้นที่หรือเป็นส่วนใหญ่อะเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ติดต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอันนี้ต่อเนื่องกันเราส่วนมากเราดูอยู่ที่ประมาณ 3-5 วันนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีลมน
0: ะ
1: คร
0: ับลมนี่เราก็จะเป็น
1: ลมเรื่องของลมตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณที่ต่ำกว่า 1,500 ฟุต1,500เมตรเดี๋ยวผม 1,500 เมตรถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เรื่องของลมที่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนลมอีกตัวนึงคือลมระดับบนระดับบนนี่ต้องเป็นลมที่เปลี่ยนทิศสลับทิศกันก็ว่าได้เป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นลมไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือแล้วนะครับในระดับบนแล้วก็อีกตัวที่เราดูกันอยู่ก็คือเรื่องการกระจายของฝนนะคร
0: ับ ฝนเกณฑ์ข้อที่3ของเราเหมือนที่โชว์อยู่บนหน้าจอเลย
1: ฝนก็ต้องลดลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านฤดู
0: อ๋อเปลี่ยนผ่าน
1: ฤดูซึ่งมันในการเปลี่ยนผ่านฤดูมันมีตั้งแล้วแต่ว่าบางครั้งมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นครึ่งเดือนนึงอะไรเงี้ยลักษณะอากาศก็จะแปรปรวนมันมีอากาศแปรปรวนคือมันมีหลายพื้นที่อาจจะ3ฤดูในวันเดียว
0: สามฤดูในวันเดียว
1: เช้าเย็นเที่ยงมาร้อนเย็นๆมามีฝน
0: ฝนใช่ค่ะ
1: นั่นคือลักษณะการเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูหนาวนะครับเช่นเดียวกันในของฤดูร้อนก็คล้ายๆกันอย่างเนี้ยมันต้องมันมีช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านนะครับ
0: ก็ต้องปรับตัวแล้วก็เช็คสภาพอากาศกันอยู่เรื่อยๆเลย
1: ก็หลายๆคนถามมาว่าคือก่อนหน้านี้ก็มีคนถามมาว่าเออลมหนาวเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยจะหมดฝนหรือยังเราก็บอกว่าไม่มียังไม่หมดฝนแล้วเสร็จแล้วพอจะมีคนถามว่าเออภาคเหนือเห็นมีกรมอุตุแจ้งว่าภาคเหนือจะมีฝนอีกภาคอีสานมีฝนอีกอะไรเงี้ยเราก็พอบอกว่าฝนยังมีอยู
0: ่ยังมีอยู่นะคะเราตัดมาที่รับสายกันดีกว่าค่ะพอสายแรกเรามาแล้วนะคะขออนุญาตนะคะสายแรกของเราค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะคุณเจเจ
2: สวัสดีครับพี่ตากับพอมนูนด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครก็ไม่มีฝนนะครับจะตกจะทราบว่าวันนี้มีโอกาสฝนไหมครับ
1: สมุทรสาครเมื่อวานไม่มีเหร
2: อครับวันนี้มีไหมครับวันนี้
1: เดี๋ยวนะครับก็ดูดิสมุทรสาครวันนี้มีโอกาสมีฝนอยู่นะครับสมุทรสาครในช่วงวันนี้มีโอกาสในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆเย็นๆนี่ครับยังมีโอกาสมีฝนอยู่ครับสมุทรสาคร
2: อันนี้แสดงว่า14-16เนี่ยจะมีโอกาสฝนดูใช่ไหมครับ15-16ด้วยครับ
1: 15-16ก็อย่าดูนิดนึง15-16เองก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่15-16ยังมีอยู่นะครับส่วนมากก็อยู่เย็นค่ำครับทางด้านสมุทรสาครแต่ว่าเป็นฝนที่เคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตก
2: เป็นฝนมีโอกาสฝนตกหนักหรือเปล่าครับ
1: ฝนตกหนักก็เป็นฝนเราเรียกว่าฝนรุนแรงมากกว่าไม่หนักจนเกิน30มิลนะครับแต่ว่าอาจจะตกเป็นระยะเวลาสั้นแต่มีความรุนแรงอยู่
2: ครับอันนี้แสดงว่าพอหลังตั้งเกินยังมีฝนต่ออีกไหมครับหรือว่าเพราะว่าเริ่มฝนลดลงครับ
1: ยังครับยังมีฝนอยู่นะครับในช่วงจริงๆแล้วในสมุทรสาครเองจังหวัดสาครเองก็โอกาสมีฝนได้ยาวอยู่จนถึงสิ้นเดือนนะครับ
2: โอ้ครับขออนุญาตนะครับพอดีตามผมฟังจากทางเฟซบุ๊กครับพอดีเจเปิดพอดีมันแบบเสียงมันสู้ซ่าไม่ได้ยินเสียงทั้งสองท่านนะครับ
1: ไม่ได้ยินเสียงอะไร
0: ครับได้ยินไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้ยินเลยคะ
2: บอกว่าพอดีทางไลฟ์พอดีทางเฟซบุ๊กพอดีแต่ว่าทางวิทยุครับเปิดใช้ได้ ช้ได้แต่ว่าทางไลฟ์เฟซบุ๊กอะไม่ได้ยินเสียงเลยครับมันเสียงสู้ซ่าไม่ได้ยินเสียงทั้งสองท่านนะคะ
1: เฟซบุ๊ก
0: อ๋อเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเดี๋ยวทางทีมงานจัดแก้ไขให้นะคะพอดีว่า
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ืมค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับเจเจ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เรื่องของ Facebook มาเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเทคนิคจ
0: ัดการใช่ค่ะเดี๋ยวให้ทางฝ่ายจัดการนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเจเจรับสายกันต่อค่ะสายที่2กับคุณธวัชชัยสนามชัยเขตฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอันนี้ใครมาจัดครับเนี่ยผอ.มนูนกับใครคร
0: ับ
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี้ผอ.มนูนกับตาค่ะ
1: น้องตาคนสวยครับคุณพรใจ
3: อ
1: ่
3: านข่าวพยากรณ์อากาศอยู่เมื่อตอน 20:00 อ่ะครับคลื่นกรมอุตุสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ที่สนามชัยเขตก็โอ้วันนี้แดดแล้วก็ไม่รู้สึกเย็นแล้วครับผมอากาศ
1: ไม่รู้สึกเย็นแล้วเนาะคือจริงๆแล้วสนามชัยเขตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงประมาณ25-26แล้วล่ะครับวันนี้
3: แล้วสูงสุดนะครับวันนี้
1: อยู่ที่ประมาณสัก33-34ครับอย่างไรเสียในสนามใจเกตในช่วงเย็นค่ำนี้มีโอกาสที่จะมีฝนได้อยู่ครับ
3: ครับก็เมื่อเช้านี้เห็นช่องเกตนี่ฟังผอ.สมควรบอกว่าวันที่23นี่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยถามอีกทีก็เห็นบอกคร่าวๆว่า23ถึง27นี่ภาคใต้นี่จะมีอากาศแปรปรวนใช่หรือเปล่าครับผม
1: คือ23ถึง27นี่เราคาดว่าเรื่องของมวลอากาศเย็นจะลงมาอีกระลอกนะครับพอลงอากาศลงมาก็อย่างที่คุณสนใจว่าที่เคยเจอเน
3: า
1: ะในบริเวณทางด้านภาคใต้ก็อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าปกคลุมพัดเข้าหาใจฝั่งมันจะมีลักษณะพอเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเข้าไปทางด้านใจฝั่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็จะฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงนั้น
3: แรงไหมครับช่วงวันที่23-27เพราะว่าวันผอ.สมควรเขาออกทีวีไง
1: ครับครับครับก็อาจจะคล้ายๆกับช่วงในช่วงระยะวันที่11-13ที่ภาคใต้มีฝนหนักๆนะครับอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับ
3: แต่ว่า
1: ครับ
3: อุณหภูมิจะลดลงบ้างไหมคร
1: ับ อุณหภูมิช่วงปลายเดือนนี้ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่แหละครับเพราะว่าเรื่องของความชื้นมันยังมีความชื้นเยอะอยู่พูดง่ายว่าเรื่องของมวลอากาศเย็นที่ประเทศจีนที่แผ่ลงมามันยังไม่ครอบคลุมทำให้ลักษณะของอุณหภูมิที่ลดลงนี้ยังไม่เยอะ
3: ต้องรอแล้วโลกผัดไปใช่ไหมครับ
1: คือมันครอบคลุมแล้วมันครอบคลุมต่อเนื่องนะครับพอครอบคลุมต่อเนื่องแล้วมันจะไล่ความชื้นไปอีกหมดอย่างนี้พอมันไล่ความชื้นไปหมดอุณหภูมิมันก็จะลดลงต่ำอย่างเห็นได้ชัดขึ้นแต่ว่าอย่างไรเสียในลักษณะของอุณหภูมิพวกนี้ในบริเวณโดยเฉพาะภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเทราพวกนี้มันอาจจะทำให้ตอนเช้ากับตอนเที่ยงอากาศค่อนข้างจะต่างกันสูงอย่างเช่นตอนเช้าอากาศเย็นแต่พอตอนเที่ยงโล่งแดดก็จะร้อนอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ถามว่าปีนี้ร้อนเยอะไหมก็คงจะร้อนเยอะครับเนื่องจากว่าเราก็ต้องดูเรื่องของตัวเอลนีโยเองนี่ทำให้เรื่องของความร้อนมันจะเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้เราคาดว่าแถวหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านภาคกลางเองทางด้านภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่อาจจะอากาศร้อนเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับ
3: ก็ขอให้กรมอุตุนี่จัดรายการนี้ไปนานๆเพราะว่ารายการนี้มีสาระมากมากเลยอยากให้จัดรายการนี้ไปนานๆแสนนานนะคะ
1: ขอบคุณค
0: ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เราจะพยายามเนี่ยใจน้องๆใหม่ๆที่ก็เรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่มาในเรื่องของประชาสัมพันธ์อยู
0: ่ครับรับสายกันต่อนะคะสายที่3คุณพรชัยพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
4: ครับสวัสดีครับคุณแอนขอสวัสดีท่านผอ.มนูนด้วยนะคร
1: ับ คุณตานะคุณตานะ
0: ตานะคะวันนี้ตาค่ะ
4: ครับผมสวัสดีที่อำนาจจินดาคมเนื่องจากที่ประสานงานยูคุกเลบุเพราะวันนี้กรุงเทพคึมๆนะถนนพระราม5เขตคึมแต่ว่ายังไม่มีฝนนะครับ
1: ครับเมฆใช้ได้อยู่เมฆเยอะอยู่นะครับกรุงเทพแต่ว่าฝนมันจะไปอยู่ตามบนซะมากกว่า
4: ผมเห็นมันคึมแถวเขตบางซื่อครับ
1: ครับที่จริงเรื่องฝนมันอยู่ทางด้านตะวันตกนะครับฝนมันจะไปอยู
4: ่แล้ววันนี้กรุงเทพจะมีฝนไหมครับวันนี้โดยส่วนใหญ
1: ่วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้กรุงเทพจะมีฝนได้อยู่ครับในช่วงเย็นค่ำนะครับ ช่วงเย็นช่วงเลิกงานเนี่ยฮะมีโอกาสมีได้อยู่ครับ
4: ที่มาว่ากรุงเทพแอร์ว่าไม่ใช่ฝนหนักใช่ไหมฝนหนักไม่มีแล้ววันนี้นะ
1: ฝนอาจจะไม่หนักจนถึงขนาดที่ว่ามีฝนสะสมเกิน35แต่ว่าในลักษณะของความรุนแรงอย่างนี้อาจจะมีฝนตกสักครึ่งชั่วโมงแต่มันรุนแรงเม็ดใหญ่อะไรพวกนี้ครับพอมีได้อยู่ครับ
4: ผมครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันกับคอมเมนต์ทาง Facebook กันบ้างนะคะหมดรับสายแล้วขออนุญาตถอดหูฟังค่ะ
1: ครับครับครับ
0: กับคอมเมนต์ของเรานะคะมีทักทายกันเข้ามาบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับที่สดใสเจอแดดแต่เช้าเลยที่กระเปอค่ะ
1: กระเปอจอกระเปอต่างระนองเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาอีกนะคะสวัสดีวิทยากรแล้วก็ทีมงานทุกๆคนค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: เช้านี้เมืองชุมพรแดดมาแล้วค่ะรายงานจากชุมพรนะคะ
1: ขอบคุณครับที่รายงานให้ทราบชุมพรเองก็วันนี้ในช่วงเย็นๆค่ำนี่ก็อาจจะมีฝนนะครับโดยเฉพาะตอนล่างๆของจังหวัดชุมพร
0: ค่ะมีสอบถามกันเข้ามานะคะบ่ายมาฝนจะตกทุกวันครับที่กระเปอร
1: ์ครับวันนี้ก
0: ็ฝนมาจากสุราษฎร์ครับวันนี้ยังจะตกอีกไหมครับ
1: วันนี้ก็มีโอกาสครับตอนนี้ฝนทางด้านสะเพอน่าจะเปลี่ยนทิศมาจากทางด้านตัวทีนะครับสะเพอระนองใช่ไหมกระเปอร์
0: ใช่ค่ะ
1: กระเปอร์ระนองอ๋อครับครับฝนจะมาจากสุราษฎร์ครับถูกแล้วครับถูกต้อง
0: ค่ะเดี๋ยวมีคอมเมนต์ทางเจนขับทาง Facebook บอกมานะคะว่าไม่ได้ยินเสียงไม่มีเดี๋ยวทีมงานปัดแก้ให้นะคะ
1: Facebook
0: ใช่ค่ะ
1: ครับถ้าแก้ไขแล้วยังไงก็แจ้งด้วยนะครับ
0: ค่ะมีทักทายกันเข้ามาคุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีครับมีทักทายกันเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมเช้านี้วันพุธสวัสดีคุณมนูนแล้วก็
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
5: จากไหนนะเนี่ย
0: จากคุณสัสิมาค่ะจากคุณสัสิมานะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะแล้วก็มีทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมีสอบถามกันเข้ามาจากคุณสัสิมาบอกว่าที่บ้านพลทองอำเภอสีดาโคราชเช้าวันนี้ฝนตกค่ะ
1: โคราชมีฝนเมื่อเช้าแต่ว่าภาพในภาพรวมแล้วโคราชสีดาฝนจะน้อยกว่าน้อยกว่าทุกๆปีนะครับ
0: เหมือนมีต่อท้ายบอกว่าตกหยุดไม่ยอมจัดหนักให้บ้างเลยนะคะ
1: สีดาปีนี้ขอดข้างนี้จะฝนน้อยกว่าทุกๆปีก็ในช่วงที่ฝนตกก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตทางด้านสีดาและทางด้านบนของโคราชนะครับ
0: เก็บน้ำ
1: ไว้ในช่วงฤดูแล้งเยอะๆก็แล้วกัน
0: ค่ะกับคำถามต่อมาคุณกันชัยนะคะเทียมพิมานคีรีลีฝนจะหมดวันไหนคะ
1: ลีลำพูนเองฝนยังไม่หมดนะครับฝนจะหมดวันไหนแล้วช่วงนี้ลีทางด้านภาคเหนือช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับซึ่งจากที่ดูในเรื่องของโมเดลต่างๆหลายๆโมเดลก็ทางภาคเหนือเองเนี่ยในช่วงประมาณหลังวันที่18เนี่ยฝนก็จะลดน้อยลงนะครับหลังวันที่18ฝนจะลดน้อยลงแล้วก็ดูเรื่องของอากาศแล้วก็อาจจะเย็นลงได้ในหลายพื้นที่นะครับหลังวันที่18ทั้งลีทั้งภาคเหนือแล้วก็รวมทั้งภาคอีสานนะครับหลังจากวันที่18คาดว่าฝนจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมากกว่ารอบนี
0: ้ค่ะมีคุณอนันตานะคะถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะบอกว่าตามธรรมเนียมเก่าออกพรรษาถึงจะเข้าหน้าหนาวก็คือหลัง26ตุลามีการคาดการณ์ใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆแล้วในหลายๆพื้นที่ที่ทางเหนือทางอีสานนี่เขาจะดูเรื่องของวันออกพรรษาที่แล้วโดยคนสมัยก่อนก็ที่เขาเล่าสู่กันฟังก็จะดูเรื่องของพอหมดพรรษานี่เขาเตรียมรับหน้าหนาวกันแล้วนะครับก็เตรียมตัวแล้วอันนี้ก็ปีนี้ก็คงจะอย่างนั้นนะครับหลังจากออกพรรษาก็ทางเหนือทางอีสานเน
0: าะแต่ว่า
1: ทางภาคกลางเองทางภาคใต้เองก็โดยเฉพาะทางภาคใต้เองฝนเนี่ยหลายๆพื้นที่เริ่มมาหนักขึ้นนะครับส่วนภาคกลางเองภาคตะวันออกเองก็ยังไม่หมดเสื้อทีเดียว
0: ค่ะเหมือนคุณทิติวัตรรายงานเข้ามาค่ะว่าเกาะสมุยฝนกำลังกระหน่ำเลยค่ะวันนี้
1: เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีหลายๆพื้นที่ฝนเยอะครับตอนนี้ก็ โดยเฉพาะตรงนี้ที่เราเห็นว่าคนจะเยอะก็คือเกาะสมุยแล้วก็ทางด้านดอนสักนครศรีธรรมราชสีชนอย่างนี้ครับตอนนี้ฝนเยอะนะครับฝนตัวนี้ก็จะเคลื่อนออกจากเกาะสมุยเข้ามาในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่อ่าวบ้านดอนเนาะแถวนั้นนะครับ
0: แล้วก็มีทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมค่ะสอบถามกันเข้ามาด้วยลพบุรีครึ้มๆค่ะจะมีตกไหมคะฝน
1: ลพบุรีครึ้มๆจริงๆฝนตกไปแล้วนะลพบุรีนี่เป็นฝนที่ลพบุรีเดี๋ยวนะครับโทษทีลพบุรีลพบุรีอ๋อน่าจะมันเป็นฝนที่เคลื่อนมาจากซาบุรีครับเคลื่อนเข้าลพบุรีแถวพัฒนาวิคมเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเข้าเมืองลพบุรีนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับพัฒนานิคมแล้วก็เมืองลพบุรีต้าวุ้งพวกนี้ครับแถวๆนี้ครับน่าจะได้ฝนครับ
0: ค่ะต่อมากันที่เพชรบูรณ์บ้างค่ะมีโอกาสตกไหมคะ
1: วันนี้เพชรบูรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: จริงๆเพชรบูรณ์เองก็เพชรบูรณ์ตอนนี้ฝนตกอยู่แถวชัยภูมิเยอะหน่อยนะครับแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าไปทางด้านเพชรบูรณ์นะครับจะเคลื่อนเข้าเพชรบูรณ์คือในช่วงประมาณสักคือช่วงนี้ก็หลายพื้นที่แถววิเชียรบุรีครับเริ่มได้รับฝนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปทางด้านบึงสัมพันธ์ทางด้านอะไรสีเทพแต่นะครับตอนล่างๆครับตอนล่างๆของเพชรบูรณ์นะครับเตรียมรับฝนกัน
0: ค่ะมีคำชมเข้ามาด้วยนะคะคุณพวงชมพูนะคะบอกว่าข้อมูลการพยากรณ์อากาศของทางกรมนะคะแม่นยำมากขอบคุณมากค่ะไปกันต่อค่ะที่ราชบุรีกับสมุทรสงครามเมื่อไหร่ฝนจะหมดคะฝากมากค่ะ
1: คือจริงๆแล้วราชบุรีสมุทรสงครามอย่างที่เรียนให้ทราบไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าช่วงในช่วงเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ยังมีโอกาสที่จะเจอฝนเยอะอยู่นะครับยังมีฝนได้อยู่ครับราชบุรีอาจจะมีช่วงพักเบรกให้เราได้ก็คืออาจจะหลังวันที่20นะครับหลังวันที่20นี่20 21 22นี่อาจจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลังจากวันที่21ไปแล้วราชบุรีน่าจะเบาลงนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเสียทีเดียวนะครับยังไม่หมดเสียทีเดียวยังไปจนถึงสิ้นเดือนบางวันก็อาจจะยังมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าจะน้อยลงนะครับหลังวันที่21นะครับ
0: กับอีกหนึ่งคำถามค่ะวันนี้สายไหมกทมช่วงบ่ายถึงค่ำมีฝนไหมคะ
1: สายไหมกทมสายไหมกทมขอดูรายละเอียดของสายไหมกทมหน่อยนะครับสายไหมกทมวันนี้ในช่วงเย็นค่ำนะครับประมาณ5 โมงไปครับมีโอกาสนะครับ5 โมงถึงประมาณ2 ทุ่มนะครับมีโอกาสมีฝนครับสายไหมนะครับ
0: ค่ะกับคอมเมนต์สุดท้ายกันสำหรับวันนี้นะคะจัดตัวหลัดจังหวัดชัยภูมิ
1: ครับ
0: ตกตั้งแต่เช้าค่ะจะ2 โมงแล้วยังแรงด้วยนะคะอันนี้คือรายงานเข้ามา
1: ขอบคุณมากครับเราคือจริงๆขอบพระคุณอย่างสูงเลยจริงๆแล้วจัตุรัสเนี่ยเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่นะครับจัตุรัสแล้วก็ไปทางด้าน
5: พับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: บุก2 โกดังสมุทรสาครยึดเครื่องสำอางปลอมสกัด

0: ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมจำนวนมากพร้อมพบผู้ต้องหา6รายประกอบด้วยบุคคลสัญชาติจีน1รายสัญชาติเมียนมา3รายและบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน2รายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดโกดังทั้ง2แห่งพร้อมตรวจยึดสินค้าบางส่วนส่งตรวจพิสูจน์และดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับความผิดฐานจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นและสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนอกจากนี้ยังจับกุมคนต่างด้าวในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่แจ้งภายใน15วันจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังหลายแพลตฟอร์มโดยเน้นโปรโมชั่นช่วงแคมเปญเลขคู่เช่น 9.9 และ 10.10 รวมถึงโปรโมชั่นส่งฟรีและแถมสินค้าโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.

0: ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จ้ะ
1: แล้วก็มีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับ
0: จ้ะ
1: โอเคครับ
2: เอ้าได้กี่ตอนแล้วครับ
0: 3ตอนค่ะกำลังจะถ่ายตอนที่4
2: ดีๆๆเมื่อวานนี้พี่ไปเป็นพิธีกรงานโอท็อปมาเขาขายผ้าขาวม้าเห็นลายมันสวยดี
0: ค่ะ
2: เลยซื้อมาจะไปฝากคุณพ่อแต่ปัญหามาตรงนี้สิชายผ้าเหมือนจะหลุดลุ่ยไปเรื่อยๆอ่ะน้องเย็บให้พี่หน่อยได้ไหม
0: พี่ทินจะเย็บแบบไหนล่ะคะ
2: คนขายเขาแนะนำว่าให้คลิปชายผ้าโดยเอาผ้าที่มีสีคล้ายๆกันหรือว่าเป็นผ้าสีพื้นก็ได้เขาบอกว่าให้หุ้มชายตรงนี้เนี่ยเราเย็บให้เป็นขอบตรงนี้เนี่ยผ้ามันก็จะไม่ลุ่ยละและที่สำคัญมันทำให้ดูสวยงามด้วย
0: เอ๊พี่ทินไปฟังอะไรมาผิดหรือเปล่าคะคนขายเขาออกเสียงว่าคลิปแน่นะคะเพราะว่าความจริงแล้วการหุ้มชายผ้าเพื่อให้เป็นขอบทำให้ชายผ้าไม่ลุ่ยหลุดเขาจะออกเสียงว่าคลิปสะกดด้วยขอไข่รอลิงสระอิบอใบไม้ส่วนคำว่าคลิปที่สะกดด้วยขอไข่รอเรือสระอิบอใบไม้จะหมายถึงการตัดหรือว่าเล็มส่วนปลายอย่างเช่นคลิปปลายผมที่แตกปลายทิ้งไปค่ะ
2: อ๋อพี่เข้าใจละคลิปที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดหมายความว่าให้ตัดหรือเล็มส่วนปลายส่วนคลิปที่มีลอลิงเป็นตัวสะกดหมายความว่าให้หุ้มชายผ้าแล้วเย็บเป็นขอบเพื่อไม่ให้ขอบมันหลุดลุ่ยถูกต้องไหมโอ้ถ้าไม่มีน้องหนูมาบอกพี่ดีพี่คงเข้าใจผิดไปอีกนานเลยนะว่าแต่ว่าน้องหนูครับเมื่อไหร่จะว่างคลิปชายผ้าให้พี่ครับ
0: ไม่ใช่หนูไม่อยากทำให้นะคะพี่ทินแต่ว่าหนูทำไม่เป็นค่ะ
2: งั้นอ่านบทต่อหรือถ่ายต่อเลย

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับเวลารับสัญญาณเวลาเราสัญญาณรายการเราในช่วงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร.นครราชสีมาครับขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายท้องลุ่มน้ำลำตะคองครับ FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วพร้อมทั้งรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟัง0815109471นะครับ0815109471ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดอำเภอใดครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update นะครับก็มีเรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องราวของขอเชิญชวนสตรีพิการครับขอเรียกว่ารับรางวัลนะครับผลงานสตรีพิการดีเด่นประจำปี2570นะครับโดยทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารสำคัญกันนะคะ
1: ครับผมก่อนอื่นเรามาทบทวนช่องทางการรับฟังกันสักนิดนะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาเจอ
0: ได้เลยค่ะสำหรับรายการของเรานะคะรับฟังได้ทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคือสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาอำเภอเมืองนะคะ
1: แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะทาง FM 100เมกะเฮิรตซ์ค่ะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วค่ะเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ชัดเจนครับและสำหรับภารกิจการเจาะลึกของเราในวันนี้ล่ะครับมีเรื่องอะไรมาฝากกัน
0: คือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดรับผลงานเพื่อคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นประจำปี2560ค่ะซึ่งจัดโดยพก.หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองค่ะ
1: น่าสนใจมากครับคือเรื่องนี้มันมีความสำคัญมากในมุมมองของผมนะ
0: ใช่ค่ะแบบเอาจริงๆนะคะบ่อยครั้งมากที่สังคมอาจจะมองข้ามอุปสรรคซ้อนทับที่สตรีพิการต้องเจอในแต่ละวันค่ะคือการมีพื้นที่มอบรางวัลนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการฉายไฟสปอตไลท์ไปยังฮีโร่ที่ซ่อนตัวอยู่ในสังคมเลยนะคะซึ่งครั้งนี้พก.เขาจัดให้มีรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลปี2570ทั้งหมด7รางวัลค่ะ
1: แล้วที่น่าสังเกตคือเขาแบ่งตามประเภทความพิการเลยนะครับประเภทละ1รางวัล
0: ตรงนี้แหละค่ะที่ชวนให้ตั้งข้อสังเกตทำไมถึงต้องกำหนดไว้เป๊ะๆที่7รางวัลตามประเภทความพิการเลยล่ะคะ
1: คือว่ามันเป็นการสะท้อนเรื่องความหลากหลายครับอย่างเช่นบริบทการใช้ชีวิตหรืออุปสรรคในการสร้างแรงบันดาลใจของคนตาบอดเนี่ยมันก็ย่อมมีรายละเอียดความท้าทายที่แตกต่างจากคนพิการประเภทอื่นๆอย่างชัดเจนเลยครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการยอมรับว่าแต่ละคนก็มีรูปแบบการต่อสู้ที่เฉพาะตัวจริงๆนะคะ
1: ใช่ครับการแยกรางวัลให้ครอบคลุมก็เลยเป็นการให้เกียรติกับความแตกต่างเหล่านั้นครับ
0: ทีนี้เรามาดูเกณฑ์การคัดเลือกกันบ้างดีกว่าค่ะมีทั้งหมด8ข้อเลยนะคะขออนุญาตอ่านและแจกแจงแบบละเอียดครบถ้วนเลยละกันค่ะเพื่อความชัดเจนข้อแรกคือต้องเป็นสตรีพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมยอมรับค่ะ
1: อันนี้เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญเลยนะครับแล้วข้อ2ล่ะครับ
0: ข้อ2ค่ะคือต้องมีบทบาทส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศคุ้มครองสิทธิหรือพัฒนาศักยภาพสตรีอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนข้อ3เนี่ยผลการดำเนินงานต้องเป็นรูปธรรมนะคะคือสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิสตรีและเกิดประโยชน์ได้จริงค่ะ
1: คำว่ารูปธรรมนี้น่าสนใจนะครับคือไม่ใช่แค่มีแนวคิดแต่ต้องเห็นผลลัพธ์จากการลงมือทำจริง
0: ๆถูกต้องเลยค่ะมาถึงข้อ4นะคะเขาบอกว่าต้องมีความกล้าหาญทางวุฒิภาวะในการปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นจากการถูกล่วงละเมิดแล้วก็เป็นผู้นำในการเผยแพร่ทัศนคติที่ถูกต้องค่ะ
1: โหข้อนี้ลึกซึ้งนะครับความกล้าหาญทางวุฒิภาวะเนี่ยมันคือความเด็ดเดี่ยวในการที่จะส่งเสียงเมื่อเห็นตัวเองหรือคนอื่นถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วข้อ5นะคะก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยด้านความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะส่วนข้อ6คือสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติได้จริง
1: คือนอกจากตัวเองจะทำสำเร็จแล้วยังต้องสามารถสอนหรือส่งต่อให้คนอื่นนำไปทำตามได้ด้วยนะครับ
0: จริงด้วยค่ะแล้วก็ข้อ7นะคะต้องมีผลงานหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
1: ฟังจากเกณฑ์ทั้ง7ข้อนี้แล้วเนี่ยเหมือนพอขอเขาไม่ได้แค่ตามหาคนที่ก้าวข้ามอุปสรรคส่วนตัวได้สำเร็จเฉยๆนะครับ
0: ใช่เลยค่ะคือเขากำลังตามหาสถาปนิกทางสังคมอยู่แน่ๆเลยค่ะคือคนที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างโครงสร้างความเท่าเทียมเพื่อปกป้องคนอื่นๆในสังคมด้วย
1: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับแล้วเกณฑ์ข้อสุดท้ายล่ะครับ
0: ข้อ8ค่ะคือต้องไม่เคยได้รับรางวัลวันสตรีสากลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: โอ้ผมว่าข้อนี้มีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหน้าใหม่ๆได้ก้าวเข้ามารับรางวัลบ้างนะครับจะได้ไม่กระจุกตัว
0: สมเหตุสมผลมากค่ะทีนี้ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามีบุคลากรที่เหมาะสมก็สามารถติดต่อส่งผลงานไปได้อย่างชัดเจนเลยนะคะที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
1: ที่อยู่ตรงไหนนะครับ
0: ที่อยู่255ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ค่ะหรือจะโทรศัพท์ไปที่เบอร์02-355-3817ก็ได้ค่ะหรืออีกเบอร์คือ02-355-3388ต่อ303แล้วก็304ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์044-353-452หรือ081-616-2399ได้เลยครับ
0: ได้เลยค่ะจดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะลากันไปมีประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้ฉุกคิดกันหน่อยไหมคะ
1: คือผมมองว่าความเท่าเทียมที่แท้จริงนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่การมีเวทีให้รางวัลเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลแค่วันเดียวหรอกนะครับ
0: แล้วมันควรจะเป็นแบบไหนล่ะคะ
1: มันน่าจะเป็นการตั้งคำถามมากกว่าครับว่าสังคมเราจะร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมยังไงให้ความกล้าหาญและการปกป้องสิทธิที่สตรีพิการทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันที่ทุกคนเข้าถึงและปฏิบัติร่วมกันได้ครับ
0: โอ้เป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายได้ดีมากเลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไป
1: เชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: นี่ก็คือข่าวนะครับประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update นะครับก็หยิบมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้เรามาอัปเดตสภาพอากาศกันสักหน่อยนะครับสภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมานะครับจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระบบตรวจอากาศอัตโนมัตินะครับในวันที่14ตุลาคม2569ณเวลา 9:23 นโดยประมาณนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 26.6 องศาเซลเซียสนะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมารู้สึกเหมือนจะมีฝนโปรยปรายลงมาในบางพื้นที่เหมือนกันนะครับลมนะครับมาจากที่ตะวันออกความเร็วประมาณ 10.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางด้านของเมฆนะครับมีเมฆมากนะครับทัศนวิสัยอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับฝนสะสมวันนี้ครับประมาณ 9.2 มิลลิเมตรนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ 17:53 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:02 นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 32.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 24.7 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้อยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ครับแล้วก็ส่วนวันพรุ่งนี้15ตุลาคม2569มีฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดได้อยู่ที่ประมาณ 20% ของพื้นที่นะครับลมจากที่ตะวันออกค่อนไปทางเหนือสูงสุดประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว้อุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่คาดไว้อยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งฝากประชาสัมพันธ์มานะครับกับช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับผลงานเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังจากพี่ตั๊กแตนชลดาคืนใจให้กันเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

หัวใจพิการนะครับอ่านจากพี่นุชวิลาวันนะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก39นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีในช่วงเช้าครับที่ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำตาตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมที่ www.nmab.or.th ตลาดเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของ ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามกันได้นะครับจะชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าอยากโทรสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการนะครับก็โทรสอบถามได้0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากทางสำนักงานกสทช.ครับทางสำนักงานกสทช.ได้ร่วมมือกันกับค่ายมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS D-Tag True และ NT ได้ออกโปรโมชั่นนะครับมือถือสำหรับคนพิการนะครับซึ่งจะสามารถสมัครได้ในทุกๆเครือข่ายนะครับจะมีอยู่2โปรโมชั่นนะครับในราคา66บาทนะครับมี2โปรโมชั่นโปรโมชั่นแรกก็คือเน็ตความเร็วสูงสุดจำนวน10กิกะไบต์นะครับแล้วก็เล่นไม่จำกัดด้วยความเร็ว128 kbps นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดนะครับ8กิกะไบต์เล่นหมดแล้วความเร็วไม่จำกัดที่128 kbps นะครับแล้วก็มีโทรฟรีอีก100นาทีนะครับ2โปรโมชั่นนี้ราคา66บาทนะครับเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการเรานะครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center ของแต่ละบริษัทได้เลยนะครับทั้ง AIS D-Tag True แล้วก็ NT นะครับโทรสอบถามพนักงานได้เลยบางบริษัทก็บางเครือข่ายก็สามารถสมัครได้ผ่าน call centerนะครับหรือว่าบางเครือข่ายอาจจะต้องไปสมัครที่สาขานะครับมีทั้งในรูปแบบของเติมเงินและรายเดือนนะครับก็สอบถามกันได้นะครับกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับและโทรสำหรับคนพิการนะครับ 2,569 จากสำนักงานกสทช.ตรงนี้นะครับนี่คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานกสทช.ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็คือวันที่17นี้นะครับสำหรับสมาชิกที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมกันไว้นะครับเราไปพบกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกานิดๆนะครับณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือลานคุณย่ามุงนะครับสำหรับกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569ครับโดยเราก็จะเดินรณรงค์นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนตาดีได้รู้ว่าคนตาบอดเราก็สามารถเดินทางได้นะครับโดยการใช้ไม้เท้าขาวแล้วก็ทักษะ
วิชา O&M นะครับที่ได้มีการฝึกอบรมมานะครับโดยเราก็จะเดินจากอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีนะครับไปจนถึงแถวในวัดบูรณ์นะครับประมาณระยะทางเวลาระยะทางประมาณสัก1กิโลครึ่งนะครับโดยประมาณตรงนั้นก็จะเริ่มโดดเดินนะครับน่าจะช่วงประมาณ8นาฬิกานะครับแล้วก็สิ้นสุดกันที่ปลายทางตรงคล้ายๆกับสวนสาธารณะหรือว่าศูนย์ผมจำชื่อศูนย์ไม่ได้นะครับของทางเทศบาลนครตรงแถววัดบูรณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะได้นำสรุปนะครับเพราะว่าเราจะในการเดินของเราในปีนี้จะมีอยู่2ทีมนะครับจะมีทีมที่เดินบนถนนนะครับแล้วก็ถือป้ายเดินลงตามปกติแล้วก็จะมีอีกทีมนึงที่เดินบนฟุตบาทบนทางเท้านะครับเพื่อสำรวจนะครับทางเท้าว่าทางเท้าในจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอเมืองในตัวเมืองตรงนี้สามารถใช้ได้จริงหรือไม่คนตาบอดเราสามารถไปเดินในเมืองและใช้ทางเท้าตรงนั้นได้หรือไม่อย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรนะครับก็จะได้นำมาสรุปกันในช่วงสุดท้ายของการเดินรณรงค์แล้วก็จะรวบรวมข้อมูลนะครับส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อการปรับปรุงนะครับทางเท้าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าคนไม่พิการนะครับก็คอยติดตามกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้หรือว่าไปให้กำลังใจกันได้นะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้17ตุลาคม2569นะครับหรือว่าติดตามภาพบรรยากาศเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดหรือยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไลฟ์สดก็จะมีคลิปสรุปนะครับภาพบรรยากาศให้ได้รับชมผ่านเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกของเราด้วยแล้วก็สมาชิกของเรานะครับที่ลงชื่อไว้ก็เดินทางไปที่นั่นตั้งแต่ช่วง6นาฬิกานิดๆได้เลยนะครับเดี๋ยวลงทะเบียนแล้วก็จะมีการแจกเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ท่านลงทะเบียนมาเจ้าที่ก็ได้มีการสอบถามนะครับไซส์เสื้อของท่านเดี๋ยวเราจะได้มีการแจกเสื้อเพื่อให้เป็นทีมเดียวกันนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสมาชิกมีข้อสงสัยด้านใดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452และ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันแม่ทัพขาวสากลประจำปี2569ครับหยิบหนึ่งผลงานเพลงนะครับวันที่รอคอยเวอร์ชันร้องคู่นะครับระหว่างพี่เอิร์นเดอะสตาร์กับบิลพงษ์พิพัฒน์ให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

ช่วงที่3ของรายการแสงสว่างในความมืดช่วงสุดท้ายนะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมตรงนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ฝากติดตามรายการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้สมาคมของเราเปิดทำการตามปกตินะครับ14ตุลาคม2569เมื่อวานนี้ปิดทำการนะครับก็ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของสมาคมเรื่องราวต่างๆก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452หรือว่า0816162399นะครับ0816162399สอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อบัตรสมาชิกนะครับการสมัครสมาชิกหรือว่าจะเป็นการขอรับสวัสดิการต่างๆนะครับของทางสมาคมของเราซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่4สวัสดิการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับใน1รอบปีงบประมาณสวัสดิการก็สามารถเบิกได้ 2,000 บาทนะครับโดยจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับเบิก1ครั้งละ100 200หรือเบิกครั้งเดียวเต็ม 2,000 เลยก็ได้นะครับเพียงท่านไปรักษาที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อยานะครับอะไรพวกนี้จ่ายเงินตรงนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับโดยรอบปีสวัสดิการของเราก็จะเริ่มนับตั้งแต่1เมษายนนะครับถึง31มีนาคมของปีถัดไปอย่างเช่นปีงบประมาณสวัสดิการ2569นะครับเราก็จะนับตั้งแต่1เมษายน2569ไปจนถึง31มีนาคม2570นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเบิกนะครับแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยมานานประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าลืมเบิกนะครับก็ตรวจเช็คก่อนได้นะครับว่าใบเสร็จของท่านเกิน6เดือนหรือยังนะครับถ้าเกิดใบเสร็จยังไม่เกิน6เดือนนำมาเบิกได้นะครับก็เป็น1สวัสดิการที่เรามีให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็อีก1สวัสดิการเรื่องของการคลอดบุตรนะครับก็จะได้ครั้งละ 5,000 บาทไม่มีจำกัดจำนวนครั้งนะครับจะเบิกกี่ครั้งก็ได้ขอเพียงท่านมีชื่อเป็นบิดามารดานะครับของเด็กนะครับอยู่ในใบสุทธิบัตรใบเกิดนะครับก็สามารถส่งสำเนามาขอเบิกได้นะครับแล้วก็นอกจากเกิดแล้วในกรณีเสียชีวิตนะครับก็สมาชิกตัวถ้าเกิดเป็นสมาชิกเสียชีวิตญาติสามารถขอรับได้ 5,000 บาทนะครับโดยยื่นเป็นบัตรสมาชิกตัวจริงนะครับของสมาชิกที่เสียชีวิตพร้อมทั้งสำเนาใบบรรณบัตรแล้วก็เอกสารส่วนตัวอื่นๆนะครับมาให้กับสมาคมของเราเราก็จะได้พิจารณาอนุมัติสวัสดิการตรงนี้ไปให้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นบิดามารดาคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมาชิกขอรับสามารถขอรับได้3,000 บาทนะครับบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกได้ 3,000 บาทนะครับเพียงแค่นอกจากสำเนาใบบรรณบัตรแล้วก็รบกวนเป็นตัวหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆเช่นทะเบียนบ้านถ้าเกิดเป็นคู่สมรสก็มีทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้นะครับก็แนบมาด้วยได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการที่ใกล้จะเปิดให้ขอรับกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือสวัสดิการทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็จะเปิดให้ขอรับกันในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนะครับแล้วเราก็จะเปิดแล้วเราก็จะไปมอบกันในงานประชุมใหญ่สำหรับสมาชิกประจำปีนะครับซึ่งเราก็จะจัดเป็นประจำในช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนเสาร์อาทิตย์ที่3หรือที่4นะครับของเดือนมีนาคมนะครับก็จะไปมอบกันในตรงนั้นก็เดี๋ยวติดตามนะครับข่าวสารจากทางสมาคมถ้าเกิดทางสวัสดิการแจ้งมีมติอนุมัตินะครับให้ประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะได้ประกาศให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิก
ที่กำลังศึกษาอยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 081-616-2399นะครับ081-616-2399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนวลธวัชพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เร่งเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะหาหน้าที่ว่าการอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอบตร่วมประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะหาโดยมีนายอาวุธเดชเดชานนท์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ซึ่งยังไม่เข้าสู่กระบวนการเยียวยาที่ประชุมจึงร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ได้แก่การรับรองจากคณะกรรมการ3ฝ่ายในพื้นที่เอกสารรับรองจากแพทย์เกี่ยวกับผลกระทบและระดับความรุนแรงด้านจิตใจตลอดจนหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ในขณะเกิดเหตุและประวัติการรักษาเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปภายหลังจากการประชุมสอปตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยื่นคำขอเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นโดยพบว่าผู้ยื่นคำขอยังคงสามารถดูแลตนเองได้แต่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากมีรายได้น้อยและมีภาระดูแลญาติผู้สูงอายุในการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการขอรับความช่วยเหลือเยียวยาและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกระเป๋า
10: ผู้หญิงคนนั้นมาหาคุณแม่พี่เก่งทำไมนะ
11: เขามาขอยืมเงินจะต้องเอาไปเสียค่าเล่าเรียนให้ลูก
10: ทำไมเขาไม่มีเงินล่ะเขาไม่ได้ทำงานหรอ
11: ทำเขาเป็นกระเป๋า
10: อะไรนะ
11: เป็นกระเป๋ากระเป๋ารถเมย์นะไม่รู้จักเหรอคนเก็บค่าโดยสารรถเมย์น่ะ
10: เขาเป็นคนทำไมเรียกเขาว่ากระเป๋าล่ะ
11: คุณพ่อเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่าสมัยก่อนคนเก็บค่าโดยสารรถรางหรือรถเมล์ต้องสะพายกระเป๋าคงเป็นเพราะว่าเขาสะพายกระเป๋าจึงเรียกกันว่ากระเป๋ารถเมล์คำว่ากระเป๋านอกจากจะใช้เรียกสิ่งที่ใส่เงินหรือของต่างๆแล้วยังใช้หมายถึงพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์หรือรถประจำทางอีกด้วย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักษา

ายมีสามีอย่าทายไงล่ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพัฒน์พงษ์พัฒน์ประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยโดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย4หน่วยงานได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมการบินแห่งประเทศไทยบริษัทการบินจำกัดและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือมุ่งเปลี่ยนเวลารอระหว่างเที่ยวบินให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารรอการต่อเที่ยวบินสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานเพื่อท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่างการต่อเที่ยวบินรวมทั้งจะช่วยเชื่อมสนามบินเมืองแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสให้การใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044

0: 5-3-4-5-2หรือ0-8-1-6-1-6-2-3-9-9ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะ5777 814ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเล็กเล่นหวยด้วยหรอแต่ได้กระถูกแล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวเราด้วยนะ
0: ไม่ใช่แล้วไม่ได้เล่นหวยนะขวัญ
2: อะไรกันจ้าสองคนนี้เล่นหวยกันหรอหวยใต้ดินหรือเปล่า
1: ขวัญเปล่านะคะ
0: ก็ขวัญนะสิคะเขาคิดว่าเล็กอะเล่นหวยแต่ที่จริงแล้วอะค่ะเล็กกำลังคุยกับพนักงานโรงแรมที่เราจะไปจัดงานอยู่ค่ะเขาจะเตรียมที่จอดรถไว้ให้เราเป็นพิเศษค่ะ
1: อ้าวหรออ
2: ๋อพี่ก็นึกว่าเล่นหวยกันพูดถึงคำว่าหวยน้องขวัญกับน้องเล็กรู้ไหมจ้าว่าคำว่าหวยมีที่มาที่ไปยังไงพี่ไปศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานมาจ้ะว่าคำว่าหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกว่าหวยเหวหวยแปลว่าดอกไม้เหวแปลว่ารวมพบกันที่เรียกเช่นนี้เพราะแต่เดิมวิธีพนันใช้เขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นเขียนชื่อคนโบราณโดยทำเป็นป้ายเล็กๆจำนวน34ป้ายเขียนป้ายละชื่อเช่น3หวยงวยโป๊เจียมกวยหะตังแม่งจูและอีกมากมายหลายชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายชื่อ1อันใส่กระบอกไม้ปิดปากกระบอกแขวนไว้กับหลังคาโรงหวยผู้แทงที่ทายถูกว่าเป็นชื่อผู้ใดจะได้รับเงินรางวัลคนไทยจะนำวิธีเล่นหวยของจีนมาปรับโดยใช้ตัวอักษรไทยนำชื่อจีนเช่นก3หวยของวยโป๊คอหะตังจะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดเมื่อถูกยกเลิกไปรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งชาวบ้านมักเรียกว่าหวยรัฐบาลแต่ด้วยเหตุที่สลากกินแบ่งมีราคาแพงอีกทั้งผู้ซื้อไม่สามารถเลือกตัวเลขได้ตามต้องการจึงได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารับเป็นเจ้ามือแทงหวยซะเองโดยอิงผลการออกสลากของรัฐเรียกกันว่าหวยใต้ดินเนื่องจากเป็นหวยที่แอบซื้อขายกันโดยไม่เปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย
1: คำว่าหวยมีที่มาจากการพนันของจีนที่เรียกกันว่าหวยเหวนั่นเอง
0: และคนไทยก็ได้นำการเล่นหวยของจีนมาปรับใช้จะเรียกว่าหวยกอขอแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปและในปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ออกสลากกินแบ่งที่เรียกว่าหวยรัฐบาลค่ะ
2: แม้เก่งกันทั้งสองคนเลยนะจ๊ะถ้าจะเล่นหวยก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ว่าอย่าเล่นหวยใต้ดินก็แล้วกันเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
0: ค่ะ

0: อ๋อเหรอเหรอเช็คก่อนเออเช็คอยู่ตั้งนานแล้วตกลงใช้ได้ยังก่อนเอ้ย
1: โอ้ยมันก็ใช้ได้ทั้งโดนแล้ว
0: นานแล้วก็ไม่บอกกันด้วย
1: จะบอกจะได้กับเบิ่งมือที่หลัง
0: กราบสวัสดีครับบรรดาแม่เลี้ยงทั้งหลายพี่น้องชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็พี่น้องชาววัดช่องสะดาวแห่งนี้วันนี้เราพบกันในงานทอดกฐินนะครับโดยบริษัท 4S Thailand แล้วก็บริษัทไผ่สีเลี้ยงโดยนายห้างมณิสีเลี้ยงได้นำกฐินมาทอดเพื่อหารายได้สร้างหอสวดมนต์ให้กับหลวงพ่อแดงของเรานะฮะวันนี้ขอบคุณแฟนๆหลายชมรมนะครับที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็วันนี้ศิลปินหลากหลายมากมายพบกับท่านไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของกระผมออสโฟเอสแล้วก็โฟเอสคอมโบเต็มตัวเลย
1: โอ้โหหล่อตั้งนานนี่ผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดง
0: โอ้โหผู้ใหญ่แดงก็มาเลยครับมาได้ยังไงครับเนี่ย
1: มาทั้งกอง
0: โอ้เอากระถินมากองเหรอฮะ
1: เอากระถินมากองหนึ่ง
0: เอาก องไว้ยังไง
1: เอากองมุสลานะ
0: เอางี้เอางี้ซื้อบัตรกันหรือยัง
1: วันแรกถามว่าซื้อบัตรหรือยังใส่กำบัตรมือเปียก
0: เดี๋ยวค่อยรำรอบบัตรธรรมดาช่วงนี้เป็นรอบฟรีก่อนแล้วกันเนาะในจังหวะสามชาติครับผมสาวน้อยร้อยชื่อเพลงนี้แหละครับเชิญครับผม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ันปัญหาแรงงานไทยในมาเลเซียหลังถูกเจ้าหน้าที่กวาดล้างหนักปัญหาของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียซึ่งในอดีตเคยมีแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปทำงานทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตกว่า 200,000 คนโดยเฉพาะที่มากที่สุดคือในกิจการร้านอาหารหรือต้มยำกุ้งที่มีเจ้าของกิจการและคนงานที่เป็นลูกจ้างจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กระจายอยู่ทุกรัฐของประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีแรงงานในภาคส่วนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งเข้าไปประกอบอาชีพในมาเลเซียและนำเงินตรากลับประเทศเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวที่ส่วนใหญ่ยากจนเพราะไม่มีงานทำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการที่รัฐบาลมาเลเซียมีการเข้มงวดแรงงานจากประเทศไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำงานซึ่งการขอใบอนุญาตในการทำงานมีราคาแพงมากทำให้คนงานไทยไม่มีความสามารถที่จะขอใบอนุญาตได้ทำให้ขณะนี้เหลือแรงงานไทยที่มีใบอนุญาตอยู่เพียง 12,629 คนเท่านั้นส่วนคนที่ไม่มีใบอนุญาตอีกจำนวนหนึ่งต้องอยู่อย่างหลบซ่อนและมีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่มาเลเซียเป็นระยะและขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศแจ้งเตือนแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศเนื่องจากจะมีการตรวจสอบแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดทางภาคธุรกิจสถานประกอบการที่แอบแฝงโดยจะใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดการกวาดล้างแรงงานที่ผิดกฎหมายของมาเลเซียจึงเป็นผลกระทบกับแรงงานไทยโดยตรงจึงอยากให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศมีการหารือกับรัฐบาลมาเลเซียในเรื่องของ Work Permit

0: าและวัฒนธรรมที่เหมือนกับชาวมาเลเซียที่สำคัญมาเลเซียเป็นประเทศที่ติดกับประเทศไทยและมีความต้องการแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานไทยได้ไปทำงานในประเทศมาเลเซียจึงมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการส่งแรงงานไปยังประเทศอื่นๆที่ห่างไกลออกไปโดยที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อให้เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียแต่ไม่มีการตอบรับจากรัฐบาลกลางของประเทศมาเลเซียจึงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความสำคัญและเจรจากับรัฐบาลกลางของมาเลเซียในปัญหาแรงงานไทยอย่างจริงจังเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและความยากจนของจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับ

0: ได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
1: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
2: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
3: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
4: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: รู้รักภาษาไทย
7: ตอนตัก
8: พี่เก่งก็ให้มีปริศนามาทายอยากฟังไหม
9: ก็ลองทายมาก่อนสิแล้วจะบอกว่าอยากฟังหรือเปล่าร
8: ับรองพี่เก่งทายไม่ถูกแน่ๆ
9: ก็อะไรเล่าโยกโย้จริงๆไม่ทายก็อย่าทาย
8: โอ้โอ้โอ้ทายจะทายอะไรเอ่ยเวลายืนจะมองไม่เห็นนั่งเมื่อไรจึงจะเห็น
9: ได้ไงอ่ะยืนสิจะได้เห็นได้ชัดถ้านั่งก็จะเห็นอะไรเล่าถูกบังหมด
8: เห็นก็แล้วกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง
9: อะไรของก้อยนะฮะยอมก็ได
8: ้ก็ตักยังไงเล่าพี่เก่งยืนแล้วก็ไม่เห็นตักพอนั่งลงก็เห็นตักทันทีจริงไหม
9: เออจริงด้วยแหลมคมหน้าน้องพี่แล้วแมวอย่างเรามีตักไหม
8: นั่นน่ะสิ
10: ตักเป็นคำนามหมายถึงหน้าขาตอนเข่าถึงโคนขาเรียกว่าตักเฉพาะเวลานั่ง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน10นายนำโดยพันเอกสุกิจพินโยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนี้กองกำลังผาเมืองกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ห้องเทศกาล1ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมาย

0: คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนร่างทรงเรียกเงินค่าครู
14: องค์ปู่พยุงบินลงประทับล่างแล้ว
15: อ๋อข้ารู้ข้าเห็นยายบัวหัวเจ้าแอบไปมีกิ๊กใช่ไหมไม่ต้องห่วงข้ามีของดีมาช่วยเจ้านี่เลยตุ๊กตาเสพสมรับรองผัวเจ้าไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนแต่ของแบบนี้ต้องมีค่าครูนิดหน่อย 9,999 บาทถ้าเจ้าต้องการตุ๊กตาเสพสมใส่พานมา

0: ได้เลยแล้วข้าจะจัดการทำพิธีให
1: ้มิจฉาชีพมักจะแฝงตัวหากินกับความเชื่อของชาวบ้านค่ะหลอกลวงเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นค่าครูค่าบูชาวัตถุมงคลค่าทำพิธีแก้กรรมต่างๆนานาค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จทำให้ชาวบ้านเสียทรัพย์สินคนพวกนี้มีความผิดอาญาข้อหาฉ้อโกงต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะถ้าอยากได้ของดีเสริมดวงก็ต้องทำความดีละเว้นความชั่วจะทำให้ดวงดีค่ะ
2: องปูฉันไม่มีผัวจ้า
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

างกาชังชังชังจี้แหล่ล่ำเพื่อนรักจดจดจดจดเมื่อยที่เพื่อนเขียนถึงเพยันมันหาแล้วมันใจให้เราตอบล่ำการมันว่ามันไม่ว่างโน่แต่ว่าก่อนที่บอกเร่ๆล่ำน่ะล่ำตะตังตะตังปึ้งใจควังให้ดีอันคือตอนนี้อันเผยก็ก้องก้องล่ำมันเป็นก้องเพื่อนเสียแล้วอีเผยมันยากดังเลยมันว่าคนดังเป็นคนก้องปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาชาชนอีคนก้องปลาปลาปลาตายอยู่ดีกูจ้ะ

แล่แล่แล่ไปแล้วนะไอ้เผยเรายับแน่นว่าไอ้เผยนั่งนั่งพร้อมแล้วล่ะมือวันก่อนนะมันไปสมัครงานเขาให้เป็นพนักงานรับตึ้งว่าตบาโตโตระรับก็ถ้ามารับโตโตระรับเป็นไม้มันบาปเป็นเป็นแล้วว่าความจริงไม่นี่แต่ว่ามันอีบัตรีมันแลวันนั้นพอพอโตระรับถึงว่ามาน้องไปแล้วยกอู้แล้วว่ารับเราถึงว่าตันที่และแรงเลยฮ่าฮ่าฮ่าโหลค่ะที่นั่นที่นี่ที่ไหนจะต้องการพูดกับใครนี่นี่ใครพูด

ไอ้หัวจุ้งเลือกเกินน้องปอยลำลำเออวันก่อนมันวาดเราทีทีหนึ่งเลวคือวันนั้นพอดีมีไอ้บ่าวนู้รูปล้อเลยมามาถึงว่ารับไปกินกินข้าวกันแล้วพอถึงเราหนังเราร่างเลยเราว่าเอาก้วยก้วยเตี้ยวหนึ่งชามเส้นใหญ่เคยไม่เคยตาตาวันแล้ววาดเราตั้งตายมันว่าเราวันแรงทองถึงว่าทองแดงมันบัดที่คนมันแล้วทีนี้พ่อบอยตามเขาก็เขากระชั่งแต่ว่าจอยควังแลกกันละเมอว่ามันแรงถึงว่าทองแดงไม้มันว่าเนี่ยเอาน้ำแข็งหนึ่งจอกใส่ลูกจากยาต่อยน้ำแข็งเปล่า

อแล้วละล่ำละล่ำเออกรุงเทพบ้านอย่าไปเลยข้องแป้งอีตายวันก่อนเราไปกินนุ่มกินเลมาม่าตางกะกาว่ากินทรักตึ้งๆบาจานเดียวแล้วกินพักแล้วน้ำตามก็ไปเมฆแล้วพอกินนั้นจะต้องใช้อยู่แล้ววะใช้แม่ตึ้งมาแม่กาวะเล่เล่แล้วพอกินแท็กเรียกแม่ค้ามาตึ้งมาเก็บตังค์แม่ค้าว่านมจีนนึ่งจานน่ากินปีดแล้วไม่กิดตังค์กิดแต่ขาต่อที่ควักตัวตามมัดแต่งกลูกใบโอระป้านึ่งมัดปักบุงที่กำมาที่บาดเป็นลำเลยลมเออ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คปภ.สตูลแจ้งข่าวดีเริ่ม1ตุลาคม2569ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาน้ำท่วมบ้าน 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนดนางสาวกันพิชาเสรีอภิวาทผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสตูลหรือคปภ.จังหวัดสตูลเปิดเผยว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จนถึง1ตุลาคม2570เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยให้ความคุ้มครองภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยหรือน้ำท่วมรวมถึงน้ำป่าน้ำหลากและดินโคลนถล่มวาตภัยหรือลมพายุรวมถึงฟ้าผ่าและแผ่นดินไหวรวมถึงภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำและสึนามิทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์รวมถึงต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่กำหนดสำหรับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกำหนดค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองบ้านพักอาศัยจะพิจารณาความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างไม่รวมเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้านและยานพาหนะโดยผู้มีสิทธิ์รับค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านที่ได้รับความเสียหายและบ้านต้องมีทะเบียนบ้านหรือข้อมูลขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดหากความเสียหายมีมูลค่าสูงกว่าค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นสามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทประกันภัยพิจารณาจ่ายตามความเสียหายจริงโดยค่าสินไหมทดแทนรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนอกจากนี้หากน้ำท่วมล้อมบ้าน

0: www.thaiid.org โดยยืนยันตัวตนผ่านระบบไทย ID กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานพร้อมภาพถ่ายความเสียหายสำหรับผู้ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้จะมีจุดรับแจ้งเคลมในพื้นที่โดยประกาศสถานที่ให้บริการเป็นรายกรณีและรายพื้นที่ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center โทรศัพท์020125555โดยบริษัทจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพเนื่องจากโครงการไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนและไม่มีการขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินล่วงหน้าเพื่อรับเงิน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับดีใจมาก

0: เลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
1: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
2: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
3: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
4: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
7: นักเรียนปีนี้ใครอายุ18แล้วบ้างยกมือขึ้น
8: ให้ยกมือทำไมหรอคะอาจารย
7: ์แหมก็อยากเห็นหน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่นะสิเพราะว่าเมื่อพวกเธอมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะสิและนอกจากอายุ18ปีแล้วจะต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยหรือแปลงสัญชาติมาไม่ต่ำกว่า5ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีอ้อและมีคุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอปท.กำหนด
8: แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
7: ก็ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันเราสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะที่ทำการอปท.ใกล้บ้านหรือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันจะมีเอกสารแจ้งรายชื่อส่งไปให้ที่บ้านด้วยอันนี้ต้องรีบดูนะเผื่อชื่อใครตกหล่นหรือว่ามีชื่อคนอื่นแปลกปลอมมาจะได้ไปแก้ไขได้ทันเข้าใจหรือยังจ๊ะเด็กๆกกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานเทศกาลกินเจเดือน9ประจำปี2569สืบสานประเพณีเสริมสิริมงคลส่งเสริมสุขภาพที่พุทธสถานถนนท่าแพตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจเดือน9ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างความสมัครสามัคคีปรองดองและส่งเสริมสุขภาพผ่านการบริโภคอาหารจากพืชผักและธัญพืชที่มีประโยชน์โดยอาศัยความศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสำหรับเทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับการงดบริโภคเนื้อสัตว์และการชำระกายใจและความคิดให้บริสุทธิ์ควบคู่กับการละเว้นความชั่วรักษาศีล5และประพฤติตนเป็นคนดีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษตลอดจนสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจด้วยการถือศีลงดบริโภคเนื้อสัตว์และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมเพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมสุขภาพที่ดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน

0: QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทินคะเมื่อสักครู่นี้น้องทีมงานโทรศัพท์มาแจ้งว่าวันนี้จะมาช้าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
2: ไม่เป็นไรน้องเขาคงมีธุระ
1: วันนี้พี่ทินดูแปลกๆนะคะปกติใครมาสายจะต้องอารมณ์เสียจะต้องหงุดหงิดวันนี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลย
2: เปล่านี่พี่ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้กลับหน้าเป็นหลังกลับหลังเป็นหน้า
1: เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะต้องพูดว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นสำนวนไทยค่ะมีความหมายว่ากลับเป็นตรงกันข้ามหน้ามือก็คือด้านที่เป็นฝ่ามือด้านที่มีลายมือนะคะส่วนหลังมือก็คือส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นสำนวนที่มักจะใช้กับการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่กลับเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นมาแต่เดิมคล้ายๆกับพี่ทินนี่แหละค่ะแต่ก่อนเวลาใครมาทำงานสายพี่ทินจะต้องหงุดหงิดจะต้องอารมณ์เสียวันนี้กลับหน้ามือเป็นหลังมือดูอารมณ์ดีแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยเกิดอะไรขึ้นหรอคะ
2: พอดีเพื่อนของพี่ไปฟังธรรมะมากลับมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าการทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นต้องทำอย่างไรพี่ก็เลยได้อะไรดีๆมาเยอะ
1: นานไงที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองกลับหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆด้วย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือน

0: สะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันในช่วงบ่ายๆนะครับของวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรายการแสงสว่างในความมืดซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้ที่ทางทั้ง3สถานีให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุราง FM 91.75อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับที่เราออกอากาศติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับก็ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดครับแจ้งได้หรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากโทรสอบถามสิทธิสวัสดิการนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการของสมาคมหรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนพิการก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับในเบอร์เดียวกันนี้เลยก็เลยนะครับหรือว่าจะโทรเพิ่มเติมผลงานเพลงนะครับแจ้งสภาพอากาศต่างๆก็ได้เช่นเดียวกัน0815109471ครับ0815109471นะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับคนพิการเราให้ได้รับฟังกันนะครับในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับเปิดนะครับให้ขอรับรางวัลสตรีดีเด่นนะครับสตรีคนพิการดีเด่นประจำปี2570นะครับซึ่งเปิดให้ขอรับมาตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาเราพูดถึงการค้นหาฮีโร่ในสังคมนะครับเรามักจะมองไปที่คนที่โดดเด่นอยู่แล้วแต่หลายครั้งเนี่ยการต่อสู้ที่ต้องใช้ความกล้าหาญที่สุดกลับเป็นการต่อสู้กับโครงสร้างสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยครับซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้อยู่ในแสงสปอตไลท์เลย

0: รับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับ
1: สำหรับผู้ที่กำลังติดตามผ่านเครือข่ายวิทยุของเรานะคะทั้งที่อำเภอประทายผ่านวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงทางวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์และอำเภอเมืองทางวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.แบบนี้เลยค่ะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็การเจาะลึกข่าวสารทั้งหมดนี้นะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เป้าหมายของเราคือการนำประกาศสำคัญมาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้เห็นภาพแบบเจาะลึกลงรายละเอียดครบถ้วนทุกประการเลยนะครับจะไม่มีการสรุปตัดทอนใดๆเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดครับ
1: โอ้ฟังดูเข้มข้นมากค่ะวันนี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตกันคะคือวันนี้เรามีข่าวใหญ่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก
0: ครับเขาเชิญชวนส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสตรีพิการดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2567ครับ
1: วันสตรีสากลปี2567นะคะมีกี่รางวัลคะเนี่ย
0: มีทั้งหมด7รางวัลครับก็คือแบ่งตามประเภทความพิการประเภทละ1รางวัลเลยครับ
1: โอ้โห
0: ครับพอผมมาดูเกณฑ์การคัดเลือกแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการตามหาเพชรที่ซ่อนอยู่ในสังคมเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การหาคนดีทั่วไปแต่มันมองลึกไปถึงความกล้าหาญในการเขียนกติกาใหม่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเลยครับ
1: เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือถ้าเรากางรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง8ข้อออกมาดูเรียงกันเลยนะคะจะเห็นเลยว่าเขาต้องการคนที่ลงมือทำจริงค่ะ
0: อ่าฮะเริ่มจากข้อไหนก่อนครับ
1: เริ่มจากข้อ1และข้อ2เลยค่ะคือ1ต้องเป็นสตรีพิการมีแบบประจำตัวคนพิการและมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะส่วนข้อ2คือต้องมีบทบาทส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศหรือคุ้มครองสิทธิสตรีอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ค่ะ
0: เดี๋ยวนะครับขอหยุดตรงนี้ก่อนคือแปลว่าแค่เป็นคนเก่งและใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: แบบเกณฑ์ระบุชัดเจนว่าต้องส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธินี่มันคือบทบาทของนักขับเคลื่อนทางสังคมชัดๆเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะนั่นคือกลไกหลักของรางวัลนี้เลยซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปสู่ข้อ3กับข้อ4ที่เน้นผลลัพธ์ด้วยนะคะอย่างข้อ3เนี่ยระบุว่าต้องมีผลงานเป็นรูปธรรมสร้างความเข้าใจและเกิดผลกระทบเชิงบวกด้านสิทธิสตรีค่ะ
0: ต้องจับต้องได้ด้วย
1: ใช่ค่ะและที่ลึกซึ้งมากคือข้อ4ค่ะผู้สมัครต้องมีความกล้าหาญในการปกป้องพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นจากการถูกล่วงละเมิดเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้และเปลี่ยนทัศนคติสังคมค่ะ
0: ข้อ4นี่น่าสนใจมากเลยครับทำไมเขาถึงต้องเจาะจงเรื่องความกล้าหาญในการปกป้องจากการถูกล่วงละเมิดด้วยล่ะครับสตรีพิการต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องนี้มากกว่าปกติหรือเปล่าครับ
1: เป็นคำถามที่ตรงจุดค่ะคือในทางสถิติและโครงสร้างสังคมเนี่ยสตรีพิการมีความเปราะบางที่จะถูกล่วงละเมิดสูงกว่าปกติมากเลยค่ะทั้งจากอคติทางเพศแล้วก็ความพิการด้วย
0: โอ้โหมันคืออุปสรรคที่ซ้อนทับกันจริงๆ
1: ใช่ค่ะดังนั้นการที่ใครสักคนจะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในสถานการณ์แบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญมหาศาลเลยนะคะเกณฑ์ข้อนี้จึงมีเพื่อยกย่องคนที่กล้าชนกับความไม่เป็นธรรมค่ะ
0: เข้าใจเลยครับเห็นภาพชัดเลยแล้วเกณฑ์ข้อต่อไปล่ะครับ
1: สำหรับข้อ5และข้อ6นะคะเขาบอกว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทยรวมถึงสามารถสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องความเสมอภาคให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริงด้วยค่ะ
0: พอฟังแบบนี้ผู้หญิงกลุ่มนี้คือต้องเป็นผู้นำและนักการศึกษาเป็นในตัวเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะส่วนข้อ7ก็คือต้องมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
0: ต้องทำเพื่อส่วนรวมของคนพิการด้วยกันเองด้วยแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับ
1: ข้อ8สุดท้ายนี่เป็นเงื่อนไขทางเทคนิคที่สำคัญค่ะคือต้องไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: อ๋อเข้าใจกลไกข้อ8นี้เลยครับคือเขามีไว้เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน้าใหม่ๆได้รับการยกย่องบ้างไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่คนกลุ่มเดิม
1: ๆถูกต้องเลยค่ะถือว่าเกณฑ์ทั้ง8ข้อนี้ละเอียดแล้วก็คัดกรองคนทำงานตัวจริงมากๆค่ะ
0: แล้วถ้าใครที่มีผลงานตรงตามนี้หรือมีคนรู้จักที่เข้าข่ายเนี่ยสามารถส่งผลงานไปได้ที่ไหนครับขอพิกัดชัดๆเลยครับ
1: ได้เลยค่ะสามารถส่งไปได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานพกค่ะที่อยู่ก็คือ255ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ค่ะ
0: ทวนอีกครั้งนะครับ255ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ 10400นะครับ
1: ใช่ค่ะหรือถ้าอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ติดต่อได้ที่เบอร์023553817หรือ023553388ต่อ303แล้วก็304ค่ะ
0: อ่าฮะ023553817หรือ023553388ต่อ303และ304นะครับ
1: อยากให้ช่วยกันส่งผลงานหรือแนะนำคนใกล้ตัวกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะการทำให้ผลงานของพวกเขามีคนมองเห็นเนี่ยคือการสร้างแรงกระเพื่อมที่ทรงพลังที่สุดเลยค่ะ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับและนอกจากการแจ้งข่าวสารเรื่องนี้แล้วนะครับหากมีเรื่องอื่นๆที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ได้เลยนะครับ
1: ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
0: ครับผม
1: ก่อนจากกันวันนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้คิดต่อค่ะคือนอกเหนือจากรางวัลและเวทีที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องแล้วในชีวิตประจำวันของเราทุกคนจะสามารถร่วมสร้างพื้นที่ที่เสียงของสตรีพิการดังขึ้นและมีพลังมากขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ควรค่าแก่การนำไปคิดต่อและปรับใช้จริงมากๆครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: นี่คือข่าวสารดีๆนะครับในช่วงของ NMAB อัปเดตที่เราหยิบมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกันเป็นประจำในทุกๆวันที่เราออกอากาศนะครับก็สามารถส่งกันได้นะครับสำหรับสตรีพิการดีเด่นประจำปี2570นะครับในช่วงนี้ครับมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับจากสถานีตรวจวัดนะครับ อัตโนมัตินะครับณเวลานี้ครับก็อุณหภูมิ 27.7 องศาเซลเซียสนะครับยังไม่ได้รวมในเรื่องของลมแล้วก็ความชื้นต่างๆนะครับอุณหภูมิจริงอาจจะอยู่ที่ประมาณ30องศาโดยประมาณนะครับความชื้นประมาณ 78% นะครับลมนะครับไม่ได้แรงมากทิศเหนือค่อนไปทางที่ตะวันออกประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนสะสมวันนี้ประมาณ 2.4 มิลลิเมตรนะครับก็มีฝนตกมาเป็นระยะนะครับในบางพื้นที่นะครับในตอนนี้มีเมฆอยู่เต็มท้องฟ้านะครับทัศนวิสัย 7.0กิโลเมตรนะครับความกดอากาศความอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ก็อยู่ที่ 17:53 พระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันนี้ครับ 6:00 นกับอีก2 นาทีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเช้าวันนี้ 24.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับ32องศา .7 องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสฝนเกิดฝนตกฟ้าคะนองได้นะครับอยู่ที่ประมาณที่ 30% ของพื้นที่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ15ตุลาคมก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้อยู่ที่ประมาณ 20% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดในวันพรุ่งนี้ที่คาดไว้อยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในวันพรุ่งนี้ที่คาดไว้อยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่นำมาฝากกับทุกท่านได้แล้วฟังกันในช่วงนี้นะครับ1ผลงานเพลงจากพี่นุ้ยสุวีนาอาสยามมาทีหลังหวังแต่งครับ

0: ณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ช่วยด้วย
2: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
4: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

เหงาบ่มีวันหยุดนะครับงานเก่าๆจากพี่เปรมปิยาภรณ์ครับ15นาฬิกากับอีก38นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุราง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงรวมไปถึงท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับที่ www.nmab.or.thนะครับและ radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยนะครับ www.parkyfm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางโคราด .com ได้อีกหนึ่งช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471ครับก็สอบถามข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางหน้าไมค์ในช่วงนี้ได้เลยนะครับใครสอบสงสัยสิทธิสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับคนพิการนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขอรับสวัสดิการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหลายๆท่านสนใจการสมัครสมาชิกแต่ก็อยากสอบถามนะครับในเรื่องของสวัสดิการถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับว่าจะมีสวัสดิการอะไรบ้างนะครับสำหรับสวัสดิการของสมาคมในปัจจุบันนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับอยู่ประมาณ4สวัสดิการหลักๆนะครับก็จะมีทางด้านของค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เราก็จะให้ปีละไม่เกิน2,000 บาทนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้แต่ก็ใน1รอบปีงบประมาณนะครับของสวัสดิการจะไม่สามารถเบิกได้เกิน 2,000 บาทแต่ท่านจะเบิกครั้งละ100 200นะครับหรือเบิกครั้งเดียว 2,000 ก็ได้นะครับเพียงแค่ท่านไปรักษานะครับที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปซื้อยาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับไปตรวจฟันในพวกนี้นะครับท่านจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงที่อายุไม่เกิน6เดือนนะครับมาขอเบิกกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยก็จะมีนะทางด้านของอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกคอยดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็จะเบิกจ่ายให้ในทุกๆปลายเดือนของทุกๆเดือนนะครับก็สามารถส่งเอกสารมาขอเบิกกันได้นะครับโดย1รอบปีงบประมาณของเรานะครับก็จะนับตั้งแต่1เมษายนนะครับไปจนถึง31มีนาคมของปีถัดไปอย่างเช่นปีงบประมาณ2569ของเรานับตั้งแต่1เมษายน2569ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2570นะครับวันที่1เมษายน2570ก็จะเป็นปีงบประมาณของสวัสดิการรอบใหม่นะครับโดยหลักเกณฑ์ที่ท่านจะสามารถได้สวัสดิการต่างๆนะครับท่านต้องเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเราก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับหรือหากไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็อย่างน้อยแจ้งลาประชุมมานะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการก็จะพิจารณานะครับใบลาของท่านถ้าได้รับการอนุมัติการลาก็จะยังสามารถได้รับสวัสดิการต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้แล้วก็นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับก็ยังมีค่าคลอดบุตรนะครับครั้งละ
5,000 บาทนะครับตรงนี้จะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ก็1ปีนะครับเบิกกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ความสามารถเลยนะครับสำหรับตัวค่าคลอดบุตรตรงนี้ของเพียงท่านมีชื่อเป็นบิดาหรือมารดานะครับของเด็กนะครับอยู่ในใบสุทธิบัตรใบเกิดนะครับก็จะสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ยังมีทางด้านของในกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะครับญาติสามารถขอเบิกได้5,000 บาทขออภัยถ้าเกิดกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะครับญาติสามารถมาเบิกได้ 5,000 บาทโดยนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับแล้วก็บัตรสมาชิกตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุนะครับมาขอเบิกกับทางสมาคมได้นะครับ 5,000 บาทหรือว่าในกรณีที่เป็นสมาชิกเป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมาคมเราให้ 3,000 บาทโดยเอานำหลักฐานต่างๆนะครับมาเบิกก็สำเนาใบมรณบัตรนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆว่าเป็นบิดามารดากันจริงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีเป็นคู่สมรสก็มีใบสำเนาใบสมรสทะเบียนสมรสด้วยนะครับเพื่อยืนยันตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจาก3สวัสดิการนี้แล้วก็ยังมีทุนการศึกษาครับสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับเราจะเปิดให้ขอรับในช่วงประมาณเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกๆปีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับโดยเราจะไปมอบกันในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆปีก็ท่านใดที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่ามีบุตรกำลังศึกษาอยู่ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้กันไม่ได้เมื่อทางอนุกรรมการงานสวัสดิการเปิดให้ขอรับเดี๋ยวจะได้มานำมานะครับแจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับข้อมูลการขอรับสวัสดิการต่างๆนะครับสาวบางกรวยนะครับขอมาจากหลังไมค์นะครับช่วงเมื่อสักครู่นี้จากท่านผู้ฟังแถวเดอะมอลล์นะครับเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงของเวลารายการแสงสว่างในความมืดครับ

านไปนะครับสำหรับผลงานเพลงเพราะๆหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการเราอยู่ณเวลานี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ครับผ่านหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมาบริจาคด้วยตัวเองครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มาบริจาค กันได้สมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลนะครับก็เข้ามาสัก1กิโลเมตรนะครับจากโลตัสหัวทะเลจากประชาจีนนะครับแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับ3หน่วยงานนี้อยู่ที่ตั้งเดียวกันนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณอีก300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถมาบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคกันไว้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของบริจาคเป็นเงินก็โอนเข้าบัญชีนะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050นะครับหรือว่าสามารถสแกน QR code ก็ได้นะครับ QR code สามารถบริจาคได้เช่นเดียวกันโดยเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่หน้าปกของเพจ Facebook นะครับหรือว่าเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับก็จะมี QR code เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.thแล้วก็คลิกไปที่บริจาคครับก็จะมีตัว QR code QR code นี้ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับก็สามารถบริจาคกันได้หรือว่าท่านใดใช้บริการแอปพลิเคชันของไม่ว่าจะเป็น AIS นะครับบางจาก PTMy KTC My Global House นะครับทั้ง5แอป5บริษัทนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้ใช้จ่ายแต่ละแอปแล้วนะครับท่านก็จะได้รับคะแนนสะสมถ้าหากท่านไม่รู้จักคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรครับก็สามารถบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับโดยการเข้าไปที่ทั้ง5แอปนี้นะครับแล้วก็กดไปที่สแกนหรือว่าเมนู Point Pay ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าสแกนมาแล้วก็นำกล้องไปสแกนกับตัว QR Code ของสมาคมนะครับก็จะขึ้นให้สามารถแลกคะแนนได้โดยอย่างเช่นของ AIS นะครับก็1เดือนจะสามารถบริจาคได้400คะแนนหรือว่า100บาทนะครับ4คะแนนเท่ากับ1บาทก็จะสามารถบริจาคได้400คะแนนนะครับหรือว่าจะเป็นของบางจาก็8คะแนนเท่ากับ1บาทอะไรแบบนี้ก็ต้องลองสแกนดูนะครับว่าในแต่ละบริษัทในแต่ละแอปจะใช้กี่คะแนนเท่ากับกี่บาทนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเรากันเข้ามาได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452นะครับหรือว่า0816162399นะครับ0816162399นะครับหรือว่าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อของเพจนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้
นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมี Instagram นะครับ @tabord.nm แล้วก็YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามข่าวสารต่างๆของเราได้ในทุกๆช่องทางแล้วก็รวมไปถึงรายการแสงสว่างในความมืดครับที่เราออกอากาศกันอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก็มีนะครับช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นออกอากาศที่มจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วครับช่วงนี้ออกอากาศ3สถานีนะครับณเวลานี้ก็จอมโซลาง FM 91.75 อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายแล้วก็ชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไป 16:00 ถึง 17:00 ก็รับฟังกันต่อได้ที่สถานีวิทยุกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ตามสถานีตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471หรือว่าใครอาจจะฟังทั้ง3รอบนี้ไม่ทันหรือว่าคลื่นอาจจะไม่ชัดอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับในเดือนนี้ยังออกอากาศในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นอยู่นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางรวมถึงทางออนไลน์ก็รับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงทาง www.nmab.or.th/radio นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงนี้แล้วนะครับเราจะกลับพร้อมๆกันใหม่อีกวันพรุ่งนี้ใครยังฟังอยากฟังต่อนะครับหมุนไปที่ 107.25 ได้อยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับทางกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีนะครับช่วงนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.สงขลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ5จุดในพื้นที่หาดใหญ่ระดมกำลังและเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายธนิตทองสุขเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปีงบประมาณ2570ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในการประชุมครั้งนี้มีนายทวิศักดิ์อรันดรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายอภิชัยเกื้อก่อกุลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบจ.สงขลาและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมทั้งนี้อบจ.สงขลาเตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจุดประจำการ5แห่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้แก่1โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์2ศูนย์ค้าส่งโกโฮเซล3บริเวณควนสันติ4ห้างแมคโครตรงข้ามห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่และ5บริเวณปั๊มน้ำมันเชลคลองแหพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลหนักและรถบรรทุกเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีการเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของอบจ.สงขลาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดผลกระทบจากภัยพิบัติและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสี

0: ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่น้ำตกเขาหลักจังหวัดตรังครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศที่ดีๆมีน้ำใสไหลเย็นครับน้ำตกเขาหลักเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนั้นต้องมาจากต้นน้ำที่เกิดจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับ
1: ครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่พี่น้องในชุมชนมีจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาป่าเพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ความสำนึกของพี่น้องในชุมชนจากการร่วมมือของทุกฝ่ายส่งผลให้น้ำตกบ้านเขาหลักมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ
0: ์พูดถึงคำว่าระบบนิเวศเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่บ่อยๆครับ
2: น่าจะเป็นคำนี้ครับไม่ค่อยมั่นใจอะไรครับ
3: คำนี้ค่ะมั่นใจค่ะเพราะเคยเขียนค่ะ
4: มั่นใจอันนี้มากกว่า
3: น่าจะอันนี้ค่ะ
0: นายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเก็บคำว่านิเวศไว้2รูปคือรูปที่ไม่มีนอนหนูกรันกับรูปที่มีนอนหนูกรันซึ่งมีความหมายเหมือนกันคำว่าระบบนิเวศรูปเขียนที่ถูกต้องจะเขียนให้สอดคล้องกับคำว่านิเวศวิทยาซึ่งใช้นิเวศรูปที่ไม่มีนอนหนูกรันคำว่าระบบนิเวศเขียนอย่างนี้ครับรอเรือสระอะบอใบไม้บอใบไม้นอนหนูสระอีสระเอวอแหวนสอสาราสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป

0: ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงเย็นๆนะครับของวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำข่าวสารนะครับจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ผ่านทางหน้าเว็บของทางสมาคมที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอใดนะครับแจ้งผลการรับฟังหรือว่าสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของสมาคมหรือว่าของคนพิการนะครับเพิ่มเติมผลงานเพลงนะครับหรือว่าแจ้งสภาพการจราจรสภาพอากาศต่างๆก็0815109471นะครับ0815109471นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับช่วงระหว่างเดินทางกลับบ้านระหว่างเลิกงานก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update นะครับเรื่องราวของวันนี้ที่หยิบนำมาฝากกันก็เป็นของพกนะครับกระทรวงการขออภัยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่ภายใต้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เปิดให้สตรีพิการนะครับขอรับโล่เชิดชูเกียรติสตรีพิการประจำปี2570นะครับซึ่งเป็นสตรีพิการทั้ง7ประเภทเลยนะครับสามารถไปขอกันได้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจาะลึกในรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ครับผม
2: ค่ะวันนี้เรามาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะ
1: ใช่ครับคลื่นนี้คือส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดชัยภูมิด้วยครับ
2: ออกอากาศกันให้ติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะคะซึ่งรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: คือสําหรับวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่แบบน่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันครับเป็นข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับคนพิการโดยตรงเลย
2: อ่าฮะเป็นประกาศข่าวสารจากหน่วยงานไหนคะเนี่ย
1: จากทางพก.ครับหรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือเขาเพิ่งประกาศคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นประจำปี2567ครับผม
2: โอ้โหของปี2570เลยนะคะเนี่ยเรียกว่าเตรียมตัวค้นหากันข้ามปีเลยทีเดียว
1: ใช่ครับเพื่อเตรียมไปรับประกาศเกียรติคุณในวันสตรีสากลนะครับซึ่งที่น่าสนใจคือเขามีรางวัลทั้งหมด7รางวัล นะครับแบ่งตามประเภทความพิการเลยประเภทละ1รางวัลครับ
2: อ๋อคือแยกประเภทความพิการแบบชัดเจนเลยนะคะไม่ได้เอามารวมกันตัดสินทีเดียว
1: ถูกต้องครับเกณฑ์พื้นฐานก็คือต้องเป็นสตรีที่เป็นคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการและมีคุณธรรมจริยธรรมครับแต่คือผมแอบสงสัยนิดนึงทำไมเขาถึงต้องแยกย่อยตั้ง7ประเภทเลยล่ะครับในเมื่อเป้าหมายคือการหาสตรีดีเด่นก็น่าจะรวมเป็นมาตรฐานเดียวไปเลยไหมครับ
2: คือเรื่องนี้มันมีมิติที่ค่อนข้างลึกซึ้งค่ะลองนึกภาพตามนะคะบริบทหรืออุปสรรคที่คนตาบอดต้องเผชิญในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ต่างจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าคนพิการทางการได้ยินแบบสิ้นเชิงเลยค่ะ
1: จริงด้วยครับบริบทและการเข้าถึงสิทธิต่างๆมันมีความท้าทายที่ต่างกันมาก
2: ใช่ค่ะการที่เขาแยก7รางวัลเนี่ยมันเหมือนเป็นการยอมรับเลยว่ากำแพงที่คนพิการแต่ละกลุ่มต้องก้าวข้ามมันมีความซับซ้อนไม่เหมือนกันค่ะการจะลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงในแต่ละพื้นที่ได้ก็ต้องใช้ทักษะและเผชิญกับอุปสรรคคนละแบบกันนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องการเป็นกระบอกเสียงเนี่ยผมไปดูเกณฑ์เชิงลึกมาครับคือเขาไม่ได้มองหาแค่คนทำความดีแบบทั่วไปด้วยนะครับ
2: แล้วเกณฑ์ที่เขาเจาะจงลงไปคือเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เขาบอกเลยว่าต้องมีผลงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศครับแบบต้องเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะและที่สะดุดตาผมสุดๆคือคำว่าต้องมีความกล้าหาญในการปกป้องพิทักษ์สิทธิครับ
2: โอ้โหคำว่ากล้าหาญในการปกป้องสิทธิเนี่ยฟังดูทรงพลังมากเลยนะคะ
1: ใช่ไหมครับคือพอมันอยู่ในเกณฑ์การตัดสินแบบนี้มันดูเหมือนเขากำลังตามหานักขับเคลื่อนมากกว่าคนรับรางวัลเฉยๆครับ
2: คือแบบนี้ค่ะคำว่ากล้าหาญในบริบทนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราอดทนต่อความยากลำบากของตัวเองนะคะแต่มันคือการไม่นิ่งเฉยค่ะเมื่อเห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับคนพิการหรือผู้หญิงคนอื่น
1: ๆโอ้คือเหมือนเปลี่ยนบทบาทจากคนที่คอยตั้งรับกลายมาเป็นผู้ปกป้องอย่างนั้นเลย
2: ถูกต้องค่ะเป็นผู้นำทางความคิดและการปฏิบัติเลยละค่ะแต่ในประกาศมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมคะที่น่าสนใจ
1: มีอีกข้อครับที่ผมอ่านแล้วแบบนิดนึงคือเขาระบุว่าผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเนี่ยต้องไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในรอบ5ปีที่ผ่านมาครับ
2: อ้าวทำไมเขาถึงต้องให้เว้นวรรคตั้ง5ปีล่ะคะเนี่ย
1: นั่นสิครับตอนแรกผมก็แอบคิดนะว่าแบบนี้ถ้าคนคนนั้นเขาเก่งแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมาตลอดทำไมเราต้องไปตัดสิทธิ์เขาด้วยล่ะเหมือนไปลงโทษคนทำดีสม่ำเสมอหรือเปล่า
2: เป็นมุมมองที่เข้าใจได้ค่ะแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปอีกนิดนะคะกติกานี้อาจจะตั้งใจออกแบบมาเพื่อกระจายแสงสว่างก็ได้ค่ะ
1: กระจายแสงสว่างหมายถึงการให้โอกาสคนอื่นๆใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะคือเพื่อส่องไฟไปให้คนทำงานหน้าใหม่ๆไงคะสังคมเรามีสตรีที่เป็นคนพิการเก่งๆหลายคนเลยนะที่ทำงานขับเคลื่อนในชุมชนอยู่เงียบๆถ้าไม่มีเงื่อนไขข้อนี้รางวัลก็อาจจะไปกระจุกอยู่กับกลุ่มผู้นำหน้าเดิมๆที่มีความพร้อมหรือมีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อเข้าใจเลยครับพอมีกฎ5ปีมาขั้นก็เท่ากับบังคับให้สังคมต้องออกไปค้นหานักขับเคลื่อนคนใหม่ๆให้พวกเธอได้มีพื้นที่ยืนบ้างถือว่ารอบคอบและเป็นกลไกที่ดีมากเลยนะครับ
2: จริงค่ะเป็นการสร้างกำลังใจให้ผู้นำรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วสำหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยเกิดนึกถึงบุคคลที่เข้าเกณฑ์หรือว่าอยากส่งผลงานเข้าคัดเลือกจะต้องส่งไปที่ไหนคะ
1: เตรียมจดกันไว้นะครับสามารถส่งผลงานไปได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานของผก.ครับตั้งอยู่ที่255ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10400ครับผม
2: มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับโทรไปสอบถามรายละเอียดไหมคะเผื่อบางคนมีข้อสงสัยเรื่องการเตรียมเอกสาร
1: มีแน่นอนครับโทรตรงไปที่ส่วนกลางได้เลยที่เบอร์023553817ครับหรืออีกเบอร์นะครับ023553388แล้วต่อ303หรือ304ก็ได้ครับ
2: เป็นเบอร์ตรงของผก.เลยนะคะแล้วทางสมาคมของเราล่ะคะมีช่องทางให้ติดต่อเพิ่มเติมด้วยไหม
1: มีครับสำหรับผู้ที่อยู่ในโคราชหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถ้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาได้เลยที่เบอร์044353452ครับ
2: ขอเบอร์มือถือของสมาคมด้วยได้ไหมคะเผื่อใครสะดวกโทรเข้ามือถือมากกว่า
1: ได้ครับเบอร์มือถือคือ0816162399ครับผมการที่เราประกาศช่องทางติดต่อที่ชัดเจนทั้งระดับประเทศและระดับสมาคมในพื้นที่แบบนี้มันมีส่วนช่วยเสริมการทำงานยังไงบ้างครับ
2: โอ้โหช่วยได้เยอะเลยค่ะมันคือการทลายกำแพงในการเข้าถึงข้อมูลเลยนะคะข่าวระดับประเทศบางทีอาจจะดูไกลตัวหรือเข้าถึงยากสำหรับคนพิการในระดับภูมิภาคใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบางคนอาจจะไม่กล้าโทรไปส่วนกลางด้วยซ้ำ
2: นั่นแหละค่ะการที่สมาคมในพื้นที่มาทำหน้าที่เป็นเหมือนข้อต่อตรงนี้ก็จะช่วยให้การสื่อสารการให้คำปรึกษาหรือการเตรียมความพร้อมส่งผลงานมันทำได้ง่ายแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
1: จริงครับถือเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่โอกาสเลยก่อนรอจะจบการเจาะลึกในวันนี้เนี่ยผมอยากชวนคิดต่ออีกนิดหนึ่งครับ
2: ได้เลยค่ะประเด็นไหนคะ
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากสังคมเรามีสตรีที่เป็นคนพิการก้าวขึ้นมาเป็นต้นแบบด้านความเสมอภาคได้ครบทั้ง7ประเภทความพิการเลยเนี่ยสิ่งนี้มันจะไปทำลายอคติหรือมายาคติเดิมๆที่สังคมเคยมีต่อคนพิการได้มหาศาลเลยนะครับ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะมันจะช่วยลบภาพจำเดิมๆที่สังคมเคยมองว่าคนพิการต้องเป็นฝ่ายรอรับความช่วยเหลือให้กลายมาเป็นผู้นำทางความคิดและการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เข้มแข็งได้อย่างน่าทึ่งเลยนะคะ
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนับสนุนมากๆครับ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังการเจาะลึกข่าวสารในวันนี้นะคะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผ่านไปนะครับสำหรับข่าวสารดีๆที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้มาอัปเดตสภาพอากาศกันเร็วๆกันสักหนึ่งนะครับกับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งส่งข้อมูลมาให้กับทางรายการแสงสว่างในความมืดนะครับอุณหภูมิณปัจจุบันณเวลานี้ครับ28องศานะครับ 28.1 องศาเซลเซียสแต่รวมกับความชื้นต่างๆแล้วก็จะอยู่ประมาณ30องศานิดๆ นะครับความชื้น 76% ลมจากทิศตะวันออก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนสะสมวันนี้อยู่ประมาณ 2.4 มิลลิเมตรนะครับในเรื่องของเมฆนะครับตอนนี้มีเมฆอยู่เต็มท้องฟ้าบางสถานที่ก็อาจจะมีฝนตกนะครับแล้วก็ในส่วนของพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับ 17:53 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:02 นาทีครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองตกอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอีกเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิที่คาดไว้วันพรุ่งนี้ครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับข้อมูลดีๆหยิบมานำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหยิบหนึ่งผลงานเพลงพ่อๆให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลารายการแสงสว่างในความมืดจากพี่ตั๊กแตชลดาอย่าเปิดเพลงนั้นนะครับโดยจบจากเพลงนี้เดี๋ยวคืนเวลาให้กับสถานีสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
5: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
4: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
5: ช่วยชีวิตได
4: ้ตะโกนยังไง
5: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
4: โยนแบบไหน
5: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว้
4: ยื่นอะไร
5: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
4: จำให้ขึ้นใจ
5: ตะโกนโยนยื่น
4: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
5: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
6: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
7: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ักลาครับนะครับงานจากธัญญาอาสยามนะครับเป็นความสุขที่ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ16นาฬิกาครับอีก44นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบรีดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 MHz นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับรวมไปถึงท่านฟังแล้วอยากติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอใดนะครับ0815109471 0815109471หรือว่าจะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเพิ่มเติมผลงานเพลงก็ได้0815109471นะครับสำหรับการจ้างงานของคนพิการนะครับตอนนี้ก็หลายๆสถานประกอบการนะครับก็เริ่มเปิดรับการจ้างงานคนพิการตามมาตรา35นะครับประจำปี2570กันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเตรียมนะครับทั้งเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ส่งในช่วงต้นปี2570นะครับเงินจะได้ออกเร็วนะครับเพราะว่าณปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับการจ้างงานคนพิการตอนนี้หลายๆบริษัทหลายสถานประกอบการก็จ้างในเรื่องของมาตรา35นะครับตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่ว่าจะเป็นการให้สัมปทานพื้นที่นะครับที่จะสามารถนำจำหน่ายสินค้าได้นะครับสถานที่ราชการหรือว่าสถานที่เอกชนหลายๆที่ก็ให้แบบนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่มีสมาชิกเราไปขายอยู่ก็จะมีหน้าอัยการจังหวัดนะครับมีสมาชิกคนตาบอดเราไปขายอยู่ตรงหน้าธนาคารธ.ก.ส.สาขาในเมืองนะครับแล้วก็ทั้ง32อำเภอนะครับแล้วก็จะมีที่เทอร์มินอลก็มีนะครับรวมไปถึงไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ที่ตรง5แยกนิ้งหน่องนะครับตรงนั้นก็มีเรียกว่าจะเป็นบิ๊กซีนะครับสามแยกปักนะครับตรงนั้นก็มีสมาชิกคนตาบอดเราที่ได้รับสัมปทานตามมาตรา35นะครับสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคนตาบอดไปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนั้นนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากการให้พื้นที่แบบนี้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับตามมาตรา35มาตรา35ก็จะแบ่งเป็นแบบย่อยๆอยู่ประมาณ7แบบนะครับนอกจากให้สัมปทานสถานที่ก็จะมีจ้างเหมาบริการนะครับจ้างให้คนพิการนะครับไปทำงานนู่นนี่นั่นนะครับโดยเป็นการจ้างเหมานะครับอย่างหลายๆที่นะครับก็เป็น call center ก็มีตามมาตรา35โดยมีบริษัทตัวกลางนะครับหางานมาให้แล้วก็บริษัทสถานประกอบการต่างๆก็เพียงแค่จ่ายเงินให้กับคนพิการส่วนผลงานต่างๆนะครับก็ทางบริษัทตัวกลางก็จะส่งให้ว่าคนพิการทำงานอะไรบ้างมีคุณภาพอย่างไรแบบไหนนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาตรา35เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านของภาษามือในการสำหรับพี่ๆทางด้านพิการด้านทางการได้ยินนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบนะครับรวมเป็น7รูปแบบนะครับโดยสถานประกอบการที่ต้องจ้างงานคนพิการต้องมีลูกจ้างนะครับพนักงาน100คนขึ้นไปนะครับ100คนต้องจ้าง1คนนะครับ150คน151คนนะครับต้องจ้างเพิ่มอีก1คนเป็น2คนอะไรขึ้นไปเป็นตามลำดับตามสัดส่วนนะครับหรือว่าประมาณสัดส่วน100ต่อ1นะครับที่ต้องจ้างงานคนพิการตรงนี้นะครับสถานประกอบการใดมีพนักงานเยอะอย่างเช่นโรงงานแบบนี้นะครับมีเยอะแน่นอนก็
ท่านอาจจะไม่สามารถให้เราไปทำงานในโรงงานตรงนั้นได้อาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จ้างตามมาตรา35อาจจะให้เราไปขายของนะครับไปเปิดไปขายของขายลอตเตอรี่บริเวณในโรงงานนะครับที่มีพนักงานพลุกพล่านอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโดยขนาดของที่หรือว่าบริเวณต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่ายอดเงินนะครับที่ต้องส่งเข้ากองทุนนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณปีละ 100,000 น่าจะประมาณเกือบ 120,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับถ้าเกิดจำเป็นต้องจ้างคนพิการ10คนก็คูณไปนะครับ1.2 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จะได้สิทธิต่างๆด้วยการลดหย่อนภาษีอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะได้นำรายละเอียดมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการจ้างงานมาตราคนพิการตามมาตรา35ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากตรงมาตรา35ที่ส่วนใหญ่สถานประกอบการหรือว่าบริษัทนะครับหรือว่าโรงงานมักจะจ้างกันก็จะมีอีก2มาตราก็คือมาตรา34และ33นะครับมาตรา34จะเป็นในกรณีที่อาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแบบอาจจะไม่ได้มีพื้นที่นะครับให้สัมปทานคนพิการเข้าไปนะครับหรือว่าอาจจะอยากมีการไม่มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเลยนะครับก็อาจจะเป็นการส่งเงินนะครับส่งเงินตรงนี้เข้าไปที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในอัตราของค่าแรงขั้นต่ำนะครับ365วันคูณจำนวนคนนะครับพิการที่จำเป็นที่ต้องจ้างงานตรงนั้นนะครับส่งเข้ากองทุนไปไม่เกิน31มีนาคมของทุกๆปีนะครับโดยเงินในส่วนนี้ครับคนพิการเราจะได้มานำมาใช้ผ่านการของงบประมาณจากทางองค์กรคนพิการต่างๆอย่างเช่นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับของงบประมาณจากกองทุนตรงนี้มาจัดโครงการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกนะครับเป็นโครงการต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านของอาชีพด้านของการสัมมนาต่างๆนะครับได้รับงบประมาณมาจากตรงนี้หรือว่าจะเป็นการกู้เงินสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยก็ได้รับเงินจากกองทุนตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับจากสถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่สถานประกอบการนั้นเล็งเห็นนะครับถึงศักยภาพของคนพิการคนนั้นๆนะครับก็สามารถรับคนพิการเข้ามาทำงานตามมาตรา33เหมือนกับคนที่ไม่พิการทั่วไปได้เลยได้รับสิทธิประกันสังคมต่างๆเหมือนกับคนไม่พิการทุกอย่างเป็นสิทธิ์มีพนักงานสิทธิคือมีสิทธิขึ้นเงินเดือนอะไรแบบนี้นะครับก็มีหลากหลายที่เช่นเดียวกันนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากตัวคนพิการเราแล้วที่ต้องพยายามนะครับให้กับสถานประกอบการต่างๆได้เห็นความสามารถของเราก็ต้องขอให้ทางสถานประกอบการนะครับลองเปิดใจนะครับให้กับคนพิการเรานะครับหลายๆท่านนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีได้และได้ดีด้วยนะครับสามารถช่วยเหลืองานของท่านได้เช่นงานธุรการนะครับงานบางที่เป็นงานดูแลเพจหลังบ้านอะไรบางแบบนี้นะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับงานคนพิการเราทำได้คนพิการเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีโปรแกรมอ่านหน้าจอให้ท่านให้เราได้รับฟังนะครับถ้าเกิดเป็น iPhone ก็จะเป็นVoiceover นะครับ Android ก็จะเป็น Talkback นะครับซึ่งโปรแกรมหรือว่าแอปตรงนี้มันมีติดมากับทุกๆเครื่องอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์วิเศษอะไรนะครับหรือว่าโทรศัพท์แบบพิเศษอย่างไรนะครับตรงนี้เราใช้โทรศัพท์ยี่ห้อรุ่นเดียวกันเหมือนกับทุกๆท่านนะครับเพียงแค่เราไปเปิดฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ตรงนี้หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ลงโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถทำงานเอกสารนะครับทำงานแอดมินหลังบ้านอะไรพวกนี้ได้เหมือนกับคนไม่พิการทั่วไปเลยก็ขอเพียงทุกท่านเปิดใจนะครับให้กับคนพิการเราให้กับคนตาบอดเรานะครับสงสัยเกี่ยวกับด้านของคนตาบอดนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านใดอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานนะครับอยากหาคนพิการเข้าไป
ทำงานนะครับอาจจะให้ไปเหมือนให้โอกาสนะครับในเบื้องต้นก็ติดต่อสอบถามกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับเพราะว่าก็ยังมีสมาชิกเราที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสงานดีๆนะครับบางท่านต้องไปทำถึงกรุงเทพอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้สถานประกอบการในโคราชเราเปิดรับคนพิการให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่พี่น้องเราจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่า0816162399นะครับ0816162399นะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้หรือว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับข่าวสารดีๆต่างๆจากสมาคมนะครับที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อของเพจด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามประมาณ 12,000 กว่าคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเพิ่มเติมด้วยนะครับหรือว่าเป็นช่องทางอื่นๆก็จะมี YouTube กับพิมพ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามข่าวสารกันได้หรือว่าติดตามข่าวสารจากรายการแสงสว่างในความมืดกันได้นะครับนอกจากจะมีออกอากาศผ่านทางกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับในช่วง 16-17 นาฬิกาก็จะมีช่วงเวลาอื่นๆที่เราออกอากาศอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของช่วงเช้านะครับ 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาออกอากาศผ่านทางมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง 101.100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับหรือว่าช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วก็ออกอากาศถัดผ่าน 3 สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมสลัง 91.75 อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 อำเภอประทายก็สะดวกสถานีใดก็รับฟังกันได้นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้จะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันแต่ช่วงนี้ข่าวสารอาจจะน้อยนิดนึงเนื่องจากเป็นช่วงของเพิ่งเปิดปีงบประมาณใหม่นะครับโครงการกิจกรรมต่างๆที่เราขอไปกับทางภาครัฐก็อาจจะยังไม่ได้รับงบประมาณมานะครับก็จะมีเฉพาะข่าวสารทั่วไปที่เราจะได้หยิบมาให้ได้รับฟังกันแล้วก็วันที่17นี้อย่าลืมนะครับสมาชิกที่ลงชื่อกันไว้สำหรับโครงการกิจกรรมการเดินรณรงค์นะครับเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ก็จะได้มาพบกันตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นำรายละเอียดต่างๆมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับจบนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าในเย็นวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอ่างเก็บน้ำแม่โกนแม่สลวมอำเภอพร้าวเตรียมพร้อมใช้งานในหน้าแล้งนายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่อำเภอพร้าวตรวจสอบความพร้อมของอ่างเก็บน้ำแม่โกนตำบลป่าในและอ่างเก็บน้ำแม่สลวมตำบลป่าตุ้มเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความพร้อมใช้งานของอ่างจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าอ่างเก็บน้ำแม่โกนมีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็น 100% ของความจุอ่างและอ่างเก็บน้ำแม่สลวมมีปริมาณน้ำเก็บกักคิดเป็น 84.20% ของความจุอ่างตัวอาคารชลประทานและระบบเครื่องจักรกลอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานปริมาณน้ำต้นทุนทั้งหมดมีเพียงพอสนับสนุนการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศตลอดหน้าแล้งนี้ทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่จะร่วมมือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนคร

0: ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนเพราะคนหายรอไม่ได้อ้าวป้าสมเอ้าทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นน่ะโดนหวยกินล่ะสิป้า
9: ก็ใช่แต่มันเรื่องอื่นด้วยไอ้จุกหลานฉันนี่สิมันออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วเข้ามายังไม่เห็นหน้ามันเลยเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่รู
8: ้แล้วป้าสมได้ไปแจ้งตำรวจว่าคนหายหรือยังเนี่ย
9: ยังไม่ครบ24ชั่วโมงอ่ะจะไปแจ้งได้ยังไง
10: คนหายรอไม่ได้นะคะสามารถแจ้งตำรวจได้เลยค่ะไม่ต้องรอ24ชั่วโมงคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพราะจำมาจากละครว่าต้องหายไปครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะแจ้งความได้หรือตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเพราะคิดว่าคนอาจไม่ได้หายไปจริงๆแต่ในความจริงแล้วไม่มีกฎหมายกำหนดว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถึงแจ้งความได้นอกจากนี้ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีกำหนดว่าเมื่อมีคนหายให้รีบแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานบอกว่าคนหายรูปร่างหน้าตาสูงต่ำดำขาวอย่างไรจะได้ช่วยติดตามหาให้เจอโดยเร็วค่ะ
8: ได้ยินแล้วใช่ไหมป้าไปป้าไปสน.กับผมเดี๋ยวนี้เลยไป
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
11: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีกระจาย

0: งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายโอกาสพร้อมกันทั่วประเทศนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสานิเดคิสเดช่างครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองกันด้วยนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับในสัปดาห์นี้จะพาไปฟังผลงานละครสร้างสรรค์นะครับเป็นผลงานจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าผลิตครับผลิตละครวิทยุขึ้นมานะครับเรื่องบ้านเดียวกันนะครับก็มีทั้งหมด10ตอนด้วยกันครับเราก็จะได้นำมาฝากวันละ1ตอนนะครับแล้วก็ต่อด้วยนิทานเรื่องร่านะครับที่นำมาฝากกันนะครับก็ช่วงที่2ของรายการติดตามกันได้ช่วงที่3ของรายการครับวันนี้มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากกันนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนเตรียมตัวไว้กับเรื่องของการเตือนภัยนะครับเรื่องของภัยพิบัติครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับออนแอร์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงในระบบ AM และก็ FM เครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและก็สามารถจะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ทาง sanidek.com นะครับ www.sanidek.com แล้วก็ทาง pakifm.org ด้วยนะครับแล้วก็ทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางก็ไลฟ์สดด้วยนะครับติดตามกันได้หลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเราเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน

0: ายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
1: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
0: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
2: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับ CPR รู้ไหมคะว่า CPR หรือว่าการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราทำอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 2-3 เท่าค่ะแล้วการ CPR คืออะไรการ CPR ค่ะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะให้ฟื้นคืนชีพให้กับผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีชีพจรดังเดิมค่ะซึ่งการ CPR นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือว่าหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจแล้วก็ลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกตินั่นเองซึ่งเมื่อมีการพบผู้ป่วยนะคะที่หมดสติและไม่หายใจค่ะเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะคือจะต้องประเมินความปลอดภัยและเรียกดูการตอบสนองค่ะก็จะมีการตรวจดูสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนนะคะตรวจให้แน่ใจว่าสถานที่นั้นปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรบ้างเช่นไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะหรืออยู่กลางถนนที่มีรถพลุกพล่านหลังจากนั้นค่ะให้ตบที่ไหล่สองข้างของผู้ป่วยแรงๆค่ะพร้อมกับเรียกด้วยเสียงดังๆคุ้นๆเป็นยังไงบ้างก็คือดูว่าเขามีการตอบสนองหรือไม่นั่นเองค่ะถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองหรือไม่หายใจหรือหายใจเฮือกนะคะให้รีบโทรหา1669ทันทีให้โทรสายด่วน1669นะคะแจ้งอาการสถานที่เกิดเหตุและขอให้นำเครื่องAED หรือว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติมายังจุดเกิดเหตุค่ะถ้าหากมีคนอยู่ด้วยนะคะก็เป็นการบอกให้คนนึงเนี่ยโทรนะคะแล้วก็อาจจะมีการหาเครื่อง AED บริเวณนั้นค่ะเพื่อที่เราก็จะได้เริ่มปั๊มหัวใจทันทีจัดท่าผู้ป่วยค่ะแล้วก็เริ่มกดหน้าอกนะคะเน้นปั๊มให้ลึกและเร็วค่ะคือให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็งค่ะนั่งคุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วยวางสันมือข้างใดข้างหนึ่งไว้ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกค่ะจะเป็นบริเวณกึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างนะคะและนำมืออีกข้างหนึ่งมาประกบประสานมือเข้าด้วยกันแขนสองข้างเหยียดตรงค่ะตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วยกดหน้าอกอย่างต่อเนื่องความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีค่ะให้ทิ้งน้ำหนักลงจากหัวไหล่ค่ะกดหน้าอกให้ลึกอย่างน้อย 5-6 เซนติเมตรด้วยความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะจังหวะเดียวกันกับเพลงคุกกี้เสียงทายนะคะหรือเพลง Stay in Alive ค่ะและจะต้องปล่อยให้หน้าอกคืนตัวให้สุดก่อนกดครั้งใหม่ทุกครั้งนะคะโดยกดต่อเนื่องจนกว่าเครื่อง AED หรือว่าจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงค่ะโดยข้อแนะนำสำคัญเลยนะคะสำหรับการกดหน้าอกถ้าหากว่าคุณไม่เคยฝึกอบรมการเป่าปากหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะคะไม่จำเป็นต้องมีการเป่าปากค่ะให้เน้นการกดหน้าอกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยรักษาปริมาณออกซิเจนในเลือดให้ไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอในนาทีวิกฤตแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าบริเวณนั้นค่ะมีเครื่อง AED หรือถ้าหากว่าเมื่อเครื่อง AED มาถึงก็ทำการเปิดเครื่องทันทีค่ะและทำตามเสียงคำแนะนำของเครื่องอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะมีการแปะแผ่นนำไฟฟ้านะคะบนหน้าอกของผู้ป่วยโดยจะมีรูปแสดงค่ะคือแผ่นแรกเนี่ยจะอยู่ใต้ไหปลาร้าขวาแผ่นที่สองนะคะที่ชายโครงซ้ายค่ะห้ามสัมผัสผู้ป่วยขณะที่เครื่องกำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะถ้าหากว่าเครื่องสั่งให้ทำการช็อตไฟฟ้าให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะคะว่าไม่มีใครสัมผัสผู้ป่วยแล้วกดปุ่มช็อตตามสัญญาณไฟค่ะหลังจากช็อตหรือไม่ช็อตก็ตามก็ให้รีบทำการกดหน้าอกหรือว่าการทำ CPR ต่อทันทีนะคะตามเสียงจังหวะของเครื่องนั่นเองค่ะการ CPR ค่ะเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้นะคะเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยยื้อชีวิตนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดของผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุได้นะคะแม้การทำ CPR จะมีความเสี่ยงค่ะแต่ความสำคัญของการรักษาการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนก็จะมีค่ามากกว่าเพียงแค่การรอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนะคะ ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะคิดสาระดี
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
3: ข่าวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำเพราะขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชน

0: ะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้ครับไปติดตามผลงานละครวิทยุจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าแผ่นดินสถานีเด็กคิดสเตชันครับได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์เรื่องบ้านเดียวกันนะครับทั้งเขียนบทและก็ภาคเสียงผลิตเองทั้งหมดโดยเด็กและเยาวชนนะครับแล้วจบละครแล้วไปติดตามนิทานเรื่องราวกันนะครับติดตามผลงานจากเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนในละครวิทยุเรื่องบ้านเดียวกันครับ
4: คณะต้นกล้าแผ่นดินร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งภูมิใจเสนอละครวิทยุสร้างสรรค์สังคมรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดเรื่องบ้านเดียวกัน

านเดียวกันเป็นเรื่องของกฤตเด็กชายที่มาดูภายนอกแล้วชีวิตเขาดูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่ความจริงแล้วชีวิตเขาไม่ต่างอะไรกับไข่เปลือกบางที่ดูภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในแสนจะบอบบางกวินเด็กชายบ้านเดียวกันแต่มีสถานะต่างกันเขาเป็นเพียงลูกของคนรับใช้ในบ้านกวินถูกปลูกฝังให้ขยันขันแข็งรู้จักบุญคุณคนเป้าหมายในชีวิตของเขาคือเรียนให้จบและทำให้แม่สบายกว่านี้ให้ได้และแล้วเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะอีกเป้าหมายหนึ่งของเขานั้นก็คือการดึงคุณกฤตผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและเจ้านายออกมาจากคุ้มนรกยาเสพติดให้ได้เพราะทั้งคู่ต่างก็อยู่ในบ้านเดียวกัน

ามเดิมตอนที่แล้วนอกจากกริดในบ้านยังมีกวินเด็กชายที่เป็นเพียงลูกคนรับใช้มีความขยันขันแข็งและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ในบ้านด้วยและแล้วก็ใกล้จะถึงงานวันพ่อที่โรงเรียนกริดคิดจะซื้อปากกาให้พ่อเป็นของขวัญกริดจะได้มอบปากกาด้ามนี้ให้พ่อของเขาหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคมเรื่องบ้านเดียวกันต่อได้เลยค่ะ

0: พ่อครับวันอังคารหน้าพ่อว่างไหมครับ
1: มีอะไรเหรอลูก
0: พอดีที่โรงเรียนของผมอะครับเขาจัดงานกิจกรรมพิเศษครับพ
1: ่ออ้อเหรอเดี๋ยวพ่อขอดูตารางงานก่อนนะสำคัญมากไหมอะลูก
0: สำคัญมากๆเลยครับพ่อและผมอะก็อยากให้พ่อไปด้วยนะครับ
2: เราอยากจะบอกพ่อว่าเราได้เตรียมของไว้พ่อแล้ว
0: พ่อต้องไปให้ได้นะครับ
1: วันอังคารน่ะพ่อไม่ว่างเลยสิมีประชุมทั้งวันเลยอ่ะ
0: พ่อครับโรงเรียนน่ะเขาจัดกิจกรรมวันพ่อนะครับ
3: โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อเหรอจ๊ะแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยคุณคะงานเนี้ยพลาดไม่ได้เลยนะ
1: คุณผมน่ะอยากไปนะแต่ปัญหาวันอังคารน่ะติดประชุมใหญ่งานเนี้ยถอนตัวไม่ได้เลยเสียคนแน่งั้นให้อามได้ไปแทนพ่อแล้วกันนะลูก
3: นี่คุณวันพ่อนะคะจะให้คนอื่นไปแทนได้ยังไง
1: ทำไมล่ะก็ผมไม่ว่างนี่คุณ
3: คุณก็รู้นี่ว่าเดือนนี้เป็นวันพ่อทำไมไม่ทำตัวให้ว่างเมื่อตอนวันแม่ฉันก็ยังเคลียร์งานเพื่อไปกับลูกได้คุณนี่ไม่เคยห่วงความรู้สึกของลูกเลยนะ
1: เฮ้ยแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะผมติดประชุมเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ไปไม่ได้จริงๆนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจลูกนะแต่งานเนี้ยเลี่ยงไม่ได้จริงๆเดี๋ยวให้อามหน้าไปแทนแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนผมนั่นแหละ
0: พ่อกับแม่พอได้แล้วครับทำไมพ่อถึงไม่สนใจผมบ้างเลยอ่ะไม่เคยนึกถึงผมเลยแม้แต่นิดเดียวยังทะเลาะกับแม่ต่อหน้าผมอีกทำไมอ่ะพ่อไม่นึกถึงจิตใจของผมบ้างผมไม่น่าเกิดเป็นลูกพ่อเลยอ่ะ

0: องคนอื่นเขาไม่เห็นสนใจเราไม่เห็นเข้าใจเราหรือว่าพ่อไม่รักเราแล้วนึกถึงตอนเด็กๆที่พ่อเคลียร์งานเป็นงานวันพ่อกับเราด้วยกันทุกปีแต่เดี๋ยวนี้พ่อไม่สนใจเราเลยขนาดนั้นว่าจะไปรับเราที่โรงเรียนนะก็ยังผิดนัดเลยพ่อคนเดิมหายไปไหนแล้วหนูไม่เข้าใจจริง
1: วันนี้วันเกิดปอมันไปเลี้ยงที่ไหนกันวะเราไปถามมันดูดิ
2: เห็นบอกว่าจะไปเลี้ยงที่ร้านอาหารแถวบ้านมันอะเป็นห้องเลยนะเว้ย
1: เออดีเดี๋ยวเสร็จจากงานเลี้ยงเนี่ยไปเที่ยวกันต่อดีกว่า
2: ก็ดีเรื่องมีเงินเหรอวะ
1: จะมีได้ไงวะถามได้เดี๋ยวค่อยไปหาเจ้ามือที่งานเอาก็ได้

0: อธิษฐานก่อนเร็ว
1: อธิษฐานเลยเป่าเค้กเลย
2: ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่มาในงานวันเกิดเรา
3: ขอให้สวยวันสวยคืนนะจ๊ะ
4: ขอให้เรียนได้เกรดดีๆนะ
1: ปอสองวันเกิดนะอ่ะนี่ของขวัญมีความสุขมากๆนะปอ
2: ขอบใจมากนะกิตเราดีใจจังที่เพื่อนๆมางานวันเกิดเราเยอะแยะเลยแล้วนี่เธอจะไปไหนต่อเปล่าล่ะเห็นโก้กับเปียกจะไปเที่ยวกันต่อเธอไปด้วยหรือเปล่า
1: เราไม่เห็นรู้เลยอ่ะแต่ยังไงอ่ะเราก็คงไม่ไปหรอก
2: ก็ดีแล้วแหละไม่ต้องไปกับพวกเขาหรอกมีแต่เรื่องข้างนั้นเดี๋ยวเราเอาของขวัญไปเก็บก่อนนะหาอะไรกินได้เลย
1: ได้โอเคโอเค

0: ไปกันได้ยังวะเริ่มเบื่อที่นี่แล้ววะ
1: เดี๋ยวดิวะเอ็งมีเงินไง
0: ก็ไม่มีเธอจะหามาจากที่ไหนแล้ววะ
1: ขอคิดก่อนแป๊บนึงเออไอ้กินไงมันรวยด้วยเห็นมันซื้อของขวัญให้ปออย่างแพงเลยอะรู้เปล่าแล้วถ้ามันไปกับเรานะถ้ามันติดใจนะเอ็งเราก็จะได้เจ้ามือถาวรเลยล่ะเอ็งเอ้ย
0: เอาดิเอาดิแต่มันไม่ค่อยพูดนะมันจะชอบเหรอวะ
1: เอาหน้าของเนี้ยไม่ร้องไม่รู้เว้ย

0: เฮ้ยกริดเดี๋ยวงานเสร็จเนี่ยไปไหนต่อเปล่า
1: ไม่อะนายมีอะไรเปล่า
0: เรากะจะชวนนายไปเที่ยวต่ออะมันนะเว้ยขอบอก
1: จริงเหรอ
0: เออดิแล้วนายอะก็จะได้รู้ว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ความสุขจริงๆเหรอ
0: ใช่ความสุขไปอะนะแล้วนายเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์หน้าเงี้ยโอเคใช่ไหมล่ะไปไปกันตอนนี้เลยดีกว่าความสุขเนี่ยกำลังรอเราอยู
2: ่ติดตามละครวิทยุเยาวชนเรื่องบ้านเดียวกันได้ในตอนต่อไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
3: สวยติดอันดับโลกใครๆก็อยากมาเที่ยว
4: แต่ปี2561ประเทศไทยมีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกมีการปล่อยขยะลงทะเลถึง1ล้านตันต่อปีและพลาสติกชิ้นเล็กๆที่ถูกสัตว์ทะเลกินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเข้ามาสู่วงจรอาหารของเรา
3: ร่วมกันฟื้นฟูทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและท้องทะเลนะคะ
4: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
2: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
5: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official

0: คือสีแดง
1: I'm the daughter of the sun, the youngest child in the family.
0: ฉันเป็นลูกของพระอาทิตย์เป็นน้องคนสุดท้อง
1: I have 6 sisters.
0: ฉันมีพี่ๆอีกตั้ง6คนแน
1: ่ My oldest sister is the color purple.
0: มีพี่สีม่วงเป็นพี่ใหญ
1: ่ After her is my sister, the color indigo.
0: พี่สีครามรองลงมา
1: And following her are blue, green, yellow, orange, and me, red.
0: แล้วก็พี่สีน้ำเงินพี่สีเขียวพี่สีเหลืองพี่สีแสดแล้วก็ฉันเองสีแดง
1: Together we are the seven color sisters
0: รวมเป็น7สีพี่น้อง
1: Every day we come together to give out our father sun's light energy and warmth
0: ทุกวันพวกเราจะรวมตัวพร้อมใจกันนำแสงสว่างพลังงานและความอบอุ่นของพ่ออาทิตย
1: ์ To the plants, animals, humans, and all living things in the world
0: ไปแจกจ่ายให้กับต้นไม้ให้กับสัตว์ต่างๆให้กับคนทุกๆคนและให้กับทุกๆสิ่งบนโลกของเธอ
1: Everyone calls our work sunlight
0: ใครๆพากันเรียกการงานของพวกเราเจ็ดสีพี่น้องว่าแสงแดด
1: Our sunlight makes the flowers bloom
0: แสงแดดทำให้ดอกไม้บาน
1: It helps the rice produce grain
0: ทำให้ข้าวออกรวง
1: Baby birds grow
0: ทำให้ลูกนกเติบโต
1: And keeps the people warm
0: ทำให้มนุษย์อบอุ่น
1: To everything it gives life and color
0: ทำให้สิ่งต่างๆมีชีวิตและมีสีสัน
1: The blue of the sky
0: สีฟ้าของท้องฟ้า
1: The green of the leaves
0: สีเขียวใบไม
1: ้ The red of the rose
0: สีแดงกุหลาบ
1: The pink of the lotus
0: สีชมพูดอกบัว
1: The orange of the tomato
0: สีส้มมะเขือเทศ
1: The many colors of the wings of butterflies and birds.
0: และอีกสารพัดสีบนปีกผีเสื้อและนกทุกตัว
1: Hundreds and thousands and millions of colors.
0: หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นล้านสี
1: But isn't it strange that sunlightdoesn't have any colors
0: แต่แปลกมั้ยล่ะแสงแดดไม่มีสี
1: Have you ever seen seven color sisters
0: เธอเคยเห็นสีของพวกเรา7สีพี่น้องไหม
1: The reason you haven't is because they've disappeared I will tell you our secret the story of how this happened But this is a sad story so please do not crym
0: ันเป็นเรื่องเศร้าของเรามันเป็นความลับที่ฉันจะเล่าให้เธอฟังเธออย่าร้องไห้นะ
1: One day long long ago I wanted everyone to see my beauty
0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันอยากจะให้ใครๆเห็นว่าฉันสวย
1: It's just like youYou too like to show people your appreciable side, don't you?
0: ก็เหมือนเธอนั่นแหละมีดีก็อยากอวดใช่ไหมล่ะ
1: I wanted to show off my beautiful, bright red hue.
0: ฉันก็อยากอวดสีแดงสดใสของฉันบ้าง
1: And the good deeds I perform by bringing sunlight to earth.
0: แล้วก็อยากอวดความดีของฉันที่นำแสงแดดมาสู่โลก
1: So on that day, the skyTurned red.
0: ในวันนั้นท้องฟ้าจึงกลายเป็นสีแดง
1: People, animals, plants, and everything in the world turned red.
0: คนสัตว์ต้นไม้และทุกๆสิ่งบนโลกเป็นสีแดงไปหมดเลย
1: My oldest sister, the color purple, liked the idea.
0: ใส่สีม่วงเห็นก็ชอบใจ
1: She said it was a beautiful day and she want to show the world her beautiful color and good deeds.
0: เขาบอกว่าสวยดีเลยอยากอวดความสวยและความดีของเขาบ้าง
1: So the very next day, the sky and everything in the world turned purple.
0: ในวันต่อมาท้องฟ้าและทุกๆสิ่งบนโลกก็กลายเป็นสีม่วง
1: My five other sisters also wanted to do this.
0: พี่ๆที่เหลืออีก5สีก็เอาบ้าง
1: From that day on, every day was a different color.
0: ท้องฟ้าและโลกเลยเปลี่ยนสีไปทุกๆวัน
1: All seven of us sisters were content to show our unique beauty and value to the world.
0: พวกเราทั้งเจ็ดเพลิดเพลินและภูมิใจที่ได้อวดความสวยอวดความดีของตัวเองต่างคนต่างอวด
1: The world changed color every day and was miraculously beautiful
0: โลกก็เปลี่ยนสีไปทุกๆวันดูช่างสวยงามและมหัศจรรย
1: ์ But it was not sunlight
0: แต่มันไม่ใช่แสงแดด
1: Short time, the flowers stopped blooming.
0: ไม่นานดอกไม้ก็ไม่บาน
1: The rice did not produce grain.
0: ข้าวก็ไม่ออกรวง
1: The baby birds did not grow.
0: ลูกนกก็ไม่เติบโต
1: And the people were not warm.
0: มนุษย์ก็ไม่อบอุ่น
1: Life was diminishing. The earth was dying day.One day, I turned to look at the world and was shocked.
0: วันหนึ่งฉันหันมามองโลกฉันตกใจ
1: The world was dull and black, not beautiful.As it had been before.
0: โลกกลายเป็นสีดำไม่สวยเหมือนเดิม
1: All the life on it had died away and vanished.
0: ทุกชีวิตกำลังตาย
1: Because my sisters and I were only concerned with showing how good and beautiful we were.
0: ตายเพราะฉันและพี่ๆมัวแต่อวดความดีอวดความสวย
1: And had forgotten our duty to the world.
0: ทำหน้าที่ของตัวเอง
1: I was very sad and felt guilty
0: ฉันเศร้าใจและเสียใจมาก
1: Tears ran down my face and I began to cry
0: ฉันน้ำตาไหลร้องไห้โฮออกมา
1: My sisters also saw what had happened Each of us was saddened by what we had done
0: พี่ๆของฉันก็เหมือนกันทุกคนเสียใจในการกระทำของตัวเอง
1: Cried again.
0: ทุกคนพากันร้องไห้ร้องไห้และร้องไห
1: ้ Our tears turned into raindrops that fell down to earth and penetrated the soil.
0: จนน้ำตากลายเป็นน้ำฝนตกลงสู่พื้นโลก
1: Until seeds that had been buried in the ground began to sprout.

0: sisters and I smiled. We were happy that life was coming back.
1: ฉันและพี่ๆต่างมีรอยยิ้มทุกคนดีใจที่ชีวิตเริ่มฟื้นคืนมา
0: We all hugged each other in a seven-colored rainbow.
1: แล้วพวกเราก็โผล่เข้ากอดกันกลายเป็นรุ้งเจ็ดสี
0: When we sisters united again, sunlight came back.
1: เมื่อเราพี่น้องรวมตัวกันแสงแดดก็กลับมาอย่างที่เคยเป็น
0: And life and color shone on the world once again
1: และแล้วชีวิตและสีสันก็ฟื้นคืนสู่โลกอีกครั้ง
0: From that day on we've never tried to separate and show each of our colorsWe've stopped wanting to show off.
1: นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยแยกจากกันอีกเลยฉันและพี่ๆเลิกคิดที่จะอวดตัว
0: Seeing the world full of beautiful life and happiness already makes us happy, even though nobody sees us individually.
1: เห็นโลกมีชีวิตสวยงามเห็นทุกคนมีความสุขเราก็ชื่นใจอิ่มใจแม้จะไม่มีใครเห็นสีของพวกเรา
0: Whenever you see a curved rainbow in the sky after the rain, that rainbow is my sisters and I hugging.
1: หลังฝนตกคราวใดที่เธอเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงโค้งอยู่บนฟ้านั่นแหละพวกเรากำลังกอดกัน
0: We hug as we remember those sad days a long time ago.
1: ฉันและพี่ๆอดใจไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นฝนตกเราจะนึกถึงเหตุการณ์แสนเศร้าในคราวนั้น
0: When we were showing off and remember the rain of tears that brought life back to earth.
1: นึกถึงวันที่พวกเราเคยอวดตัวเองและนึกถึงฝนน้ำตาที่คืนชีวิตให้กับโลก
0: But if you want to see meYou don't have to wait for a rainbow after the rain.
1: แต่ถ้าเธออยากเจอฉันเธอไม่ต้องรอรุ้งหลังฝนตกก็ได
0: ้ Take a hose and spray the water against the sunlight.
1: เธอลองเอาสายยางฉีดเป็นละอองน้ำให้แสงแดด
0: And the seven color sisters will come out to meet you.
1: แล้วพวกเราเจ็ดสีพี่น้องก็จะออกมาพบเธ
0: อ For we're in the sunlight. You just don't see us.
1: ก็เราอยู่ในแสงแดดเธอมองไม่เห็นเอง

0: Secret of the Sunlight. Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Secret Secret Secret
1: ความลับ
0: Sunlight Sun Light Sunlight
1: แสงแดด
0: Energy Energy Energy
1: พลังงาน
0: Pride Pride Pride
1: ภูมิใจ
0: Value
1: คุณค่า
0: Unique Unique Unique
1: เฉพาะตัวเป็นพิเศษ
0: Duty Duty Duty
1: หน้าที
0: ่ Hug Hug Hug
1: God
0: Remember Remember Remember
1: นึกถึงจำได
0: ้ Rainbow Rainbow Rainbow
1: สายรุ้ง

0: Secret of Sunlight. Story by Gokai. Illustrations, Binut Vinchinda. English translation, Noi Sofre. Published by the Foundation for Children Publishing House. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยกอไก่แปลโดยน้อยโซเฟรสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ประเด็นเด็กสารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน
1: เหตุร้อนเป็นปัญหาด้านสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพายุที่เคลื่อนตัวเข้าไปในพื้นที่เช่นพายุไต้ฝุ่นจะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดรองลงมาคือพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชันตามลำดับภัยจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างจึงต้องมีการเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการจัดการหลังเกิดภัยพายุเหล่านี้ทำให้เกิดสาธารณภัยได้หลายประเภทพร้อมกันทั้งวาตภัยอุทกภัยและคลื่นพายุซัดฝั่งรวมทั้งพายุฤดูร้อนตลอดจนลูกเห็บตกซึ่งก็ลูกเห็บมักจะมาพร้อมๆกับพายุฤดูร้อนนั่นเองสำหรับขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อนก่อนเกิดภัยต้องตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยโดยจัดทำเป็นแผนที่รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันรวมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจัดเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอส่วนการจัดการหลังเกิดภัยได้แก่การสำรวจความเสียหายและจัดหาที่พักชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสนับสนุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถใช้งานได้และขั้นตอนสุดท้ายศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากพายุหมุนเขตร้อนในอนาคตเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: คือ
1: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
0: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
1: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
0: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
1: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
0: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
4: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวบอกว่ากรมการขนส่งทางบกเปิดรับทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านบัญชี TikTok ด้วยนะครับเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวปลอมนะครับก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งมักก็จะอ้างว่าไม่ต้องอบรมไม่ต้องทดสอบนะครับเพียงแค่จ่ายเงินก็รับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยนะครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะการทำใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นนะครับใครที่ได้ใบขับขี่โอ้ยเหมือนจริงเลยนะครับนั่นคือปลอมนะครับเดี๋ยวท่านจะถูกตำรวจจับ2คดีเลยนะ1ไม่มีใบขับขี่2มีเอกสารปลอมอีกระวังนะครับนั้นเตือนนะสำหรับใครที่ไปซื้อใบขับขี่ผ่านทางโลกออนไลน์นั่นคือใบขับขี่ปลอมนะครับก็ฝากกันไว้เลยนะครับว่าอย่าลงเชื่อนะอย่าลงเชื่อนะครับเพราะว่าท่านจะเสียเงินและยังไม่พอท่านจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์นะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
5: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์เปิดเวทีโอท็อปสู่สากลยกของดี25อำเภอเชื่อมชุมชนสู่ตลาดและการท่องเที่ยวนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่สากลภายใต้โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากลณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและอัตลักษณ์พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่จะได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนและหมู่บ้านท่องเที่ยวมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะมุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์ของเชียงใหม่ผ่านสินค้าที่มีเรื่องราวและผลักดันของดีเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริงด้านนางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรวมถึงประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเสน่ห์และอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ไปสู่นักท่องเที่ยวภายในงานตลอดทั้ง3วันระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2569ผู้เข้าชมงานจะได้ชมชิมช็อปของดีจาก25อำเภอพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งโดยผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการแสดงดนตรีและความบันเทิงตลอดการจัดงานเพื่อร่วมการสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือ

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุชชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดที่มีความสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดหนึ่งครับนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรวหาวิหารครับ
1: เป็นสถานที่เก็บรักษาพระบรมศพธาตุนะฮะเป็นตัวแทนพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่นี
2: ่ครับ
1: เพราะนั้นองค์พระเจดีย์นี้ก็คือเพื่อจะสื่อถึงที่ประทับ
2: ครับ
1: แล้วก็คนที่เดินทางมากราบนมัสการในอดีตนะครับก็คือเข้ามาเรียนรู้เรื่องศาสนาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็สถานที่อย่างนี้เนี่ยก็คือได้จดทะเบียนเป็นมรดกของชาตินะฮะเมื่อปีพ.ศ.2476
0: พูดถึงคำว่าปฏิสังขรณ์เป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่นะครับ
3: นี่ค่ะน่าจะเป็นคำนี้นะคะคำนี้ค่ะมั่นใจค่ะ
4: นี้นะคิดว่ามีนอนเองกันหรือ
3: ก็มันปาติสังขารติต่อชีวิตก็น่าจะเป็นตัวกันหรือคือนอนเองค่ะคิดว่าคำนี้ถูกค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปฏิสังขรณ์หมายถึงซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิมมักใช้เฉพาะวัดวาอารามเช่นปฏิสังขรณ์วัดคำว่าปฏิสังขรณ์เขียนอย่างนี้ครับปอปาตอปตักสระอิสอเสือไม่หันอากาศงองูขอไข่รอเรือนอนเนนการันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
5: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะเช่นเคยค่ะรายงานของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
7: สวัสดีคุณฟังครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของสุขภาพมาฝากกันด้วยแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นพาไปดูปัญหาเรื่องราวร้อนๆที่เกิดขึ้นที่อินเดียกันบ้างคือช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวๆเนาะแบบที่เขาออกมาประท้วงกันอะไรกันเจงซนเจงซีอะไรพวกนี
7: ้
6: ซึ่งคือมันเป็นการประท้วงที่มันก็กินเวลามานานพอสมควร

0: แล้วล่ะมันก็เกิดทั้งการปรับปรามอะไรแต่ตัวผู้ประท้วงเองเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะหมายถึงนอกจากแค่ไม่ใช่แบบหยุดประท้วงไปคือยังประท้วงอยู่แต่เขาเองก็ยังไม่หยุดสรรหารูปแบบวิธีการประท้วงใหม่ๆออกมาด้วย
1: ใช่เพราะว่าการประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพออกมาค่อนข้างดุเดือดเพราะว่าตัวของตำรวจเองเขาก็โอ้โหเขาจับไปทั่วเลยจับกุมไม่แต่ทั้งผู้นำฝ่ายค้านทั้งหัวหน้าพรรคอะไรสักเดินขึ้นไปจับบนเครื่องบินเลยคือเครื่องบินแตะถึงนิวเดลีปุ๊บตำรวจเดินขึ้นไปจับ
0: รวบเลยเหรอ
1: จินดิเกครับตัวผู้ก่อตั้งพรรคอะไรสักเดินขึ้นไปรวบเลยก็รวมรวมเนี่ยเท่าที่ดูก็ประมาณคือเป็นหลักพันนั่นแหละประมาณ 2,000 มากกว่า 2,000 คนในนิวเดลีอย่างเดียวนะฮ
0: ะ
1: การจับกุมในนิวเดลีเนี่ยจับกุมผู้ควบคุมตัวผู้ประท้วงก็มากกว่า 2,000 คนแล้วแต่ว่าโอเคหลายคนส่วนใหญ่จะได้รับการปล่อยตัวในภายหลังแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่ามีการพยายามสกัดกั้นการประท้วงคือโอเคเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงคือการประท้วงนี้เกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ประท้วงเห็นหนึ่งความผิดปกติเขาต้องการกดดันให้ตัวของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตัวของกตอินเดียเนี่ยประธานกตอินเดียเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าเห็นความผิดปกติเนื่องจากว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องของการลบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง130ล้านรายชื่อซึ่งเยอะมากนะฮะแล้วก็ตัวของพรรคฝ่ายค้านรวมถึงกลุ่มเยาวชนนักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นความพยายามที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคBJP พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนันเดนทาโมดีหรือเปล่าก็เลยออกมาชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจพยายามกดดันให้ประธานกกต.ลาออกแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับภาพที่ออกมาคือโดนปราบปรามถือว่าหนักหน่วงทีเดียวโอเคมันอาจจะไม่ได้มีความเยี่ยงป้างรุนแรงแต่ว่าภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างน่ากังวลใจเพราะว่ามีการจับกันเยอะมากจุดกระชากลากกันไปก็ไม่น้อยนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้ผู้ประท้วงแน่นอนว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็อยู่เฉยไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์นะครับหนึ่งอย่างเลยที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นชินกันดีคือเมื่อเขาปรับปรามผู้ประท้วงยืนประท้วงแล้วเขาก็อุ้มไปกับจับขึ้นไปงั้นเราก็ทำให้ไม่ทันตั้งตัวคือจัดแฟมม็อบ
0: อ๋อแวบมาแล้วก็ไป
1: แวบมาแล้วก็ไป
0: รีบแบบรีบกระจายตัวอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับก็คือต้องเล่าก่อนตอนนี้นิวเดลีถ้าเกิดใครไปก็คือจะเห็นเลยว่าการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเข้มงวดมาก
0: ๆ
1: มีการคือตำรวจเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคือประจำการกันแทบทุกมุมเมือง
0: ค่ะ
1: สถานีรถไฟใต้ดินบางแห่งปิดด้วยคือเขากันพยายามสกัดกันที่สุดอะแล้วก็บางย่านธุรกิจมีของรายงานการตัดอินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบรวมตัวกันเขาพยายามสกัดกั้นแหละตัวของทางการพยายามสกัดกั้นแหละตัวของผู้ประท้วงก็เห็นแล้วมีอุปสรรคมากมายก็ต้องพยายามปรับกลยุทธ์วิธีอย่างที่บอกแฟตม็อบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีก็คือนัดกันไม่ตั้งตัวเห็นตำรวจโล่งไงปุ๊บนัดเจอกันตำรวจงงทีนี้แหละจับไม่ทันพอตำรวจมาปุ๊บแยกย้าย
0: ตรงนั้นเพิ่งจะเคลียร์ไปหันหลังปุ๊บมันรวมกันอีกแล้ว แล้วพอจะหันกลับไปหันหลังให้อีกด้านรวมตัวกันอีกแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: รีบมารีบไปงานรีบ
1: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ชุมนุมเขาปรับตัวกันหรือเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์กลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจำนวนมากนะครับเป็นเยาวชนแน่นอนว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์กันคล่องแคล่วกันเป็นปกติแล้วฉะนั้นหลายคนก็ปรับวิธีการให้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนให้การเรียกร้องการประท้วงต่างๆเนี่ยมันยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างเช่นมีกลุ่มคนที่อาสาสมัครเป็นอาสาสมัครเขาจัดตั้งกลุ่มเพื่อเฝ้าดูว่าเอ๊ะมีผู้ประท้วงเนี่ยถูกจับกลุ่มตรงไหนถ้าเราพบเห็นว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกลุ่มจุดไหนเพราะการประท้วงมันมีหลายจุดถ้าเห็นว่าผู้ประท้วงถูกจับกลุ่มจุดไหนเนี่ยจะมีอาสาสมัครที่เป็นคนขับรถเนี่ยเขาตามคนที่ถูกจับไปตามรถตำรวจตามอะไรไปเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลืออะไรครับพวกการรักษาพยาบาลการอะไรต่างๆก็เป็นอีก แนวทางหนึ่งที่เห็นว่าผู้ประท้วงเนี่ยเขามีการปรับตัวคือพยายามไม่ได้เป็นฝ่ายถูกตามล่าอย่างเดียวบางคนเขาจะเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนแมวไล่หนูอะตอนเนี้ยคือเหมือนตำรวจพยายามจับหนูจับผู้ประท้วงแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงก็พยายามหาวิธีที่พยายามต้าน
0: อ
1: ะไรครับจับตามองตำรวจ
0: พยายามให้รอดให้ได้มากที่สุด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็คือไม่เป็นเป้านิ่งอย่างนั้นมา
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ไม่เป็นเป้านิ่งเนาะ
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือมีผู้สื่อข่าวเขาไปเห็นว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเริ่มมีวิธีการอีกอย่างนึงที่เริ่มเห็นบ้างแล้วคือเพ้นหน้าหรือใส่หน้ากากเพราะว่าปัญหาของจริงๆครับหลายที่ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เมืองทุกเมืองมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วซึ่งมันก็จะเป็นในแง่นึงเป็นความปลอดภัยแหละในแง่นึงแต่ว่าในอีกแง่นึงหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยรัฐอาจจะใช้ตรงนี้ในการติดตามตัวผู้ที่แสดงออกไม่เห็นด้วยกับรัฐหรือเปล่าเวลาชุมนุมเนี้ยซูมไปกล้องวงจรปิดเห็นหน้าใครเรียบร้อยตามถึงบ้าน
0: ตาม
1: หาตัวอะไรอย่างครับ
0: เราอาจจะรอดจากที่ประท้วงเนาะแต่คือกลับไปถึงบ้านก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาเคาะหน้าประตูบ้านมันไหน
1: ใช่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดอย่างที่เราได้ยินมาหลายประเทศก็คือโอ้โหจับได้เลยอ่ะคือระบุตัวเลยอ่ะชัดเจนว่าใครทำอะไรที่ไหน
0: ชัดน้อยแล้วอย่างบางที่คือแบบลงไว้เลยแบบจับหน้าว่าแบบคืออย่างบางประเทศเขามีไว้เพื่อแบบเอาไปจับตัวผู้ต้องสงสัยบ้างจับแบบคนที่แบบทำไม่ดีอ่ะง่ายๆไปจับคนร้ายบ้างแล้วคือมันก็ตรวจได้อุ๊ยโครงหน้านี้ใช่ตรงกันในระบบอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วพอเขามีข้อมูลเรามันก็จะตามได้แต่คือพอยอมรับว่าพอมีสถานการณ์ที่เห็นต่างกับรัฐบาลเห็นต่างกับทางการเขาจะใช้แบบจุดเนี้ยมาตามตัวเราก็ได้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีพยายามบันทึกภาพด้วยนอกจากกล้องวงจรปิดก็มีพยายามแอบบันทึกภาพผู้ทวงเนี่ยเขาก็เลยพยายามปรับวิธีการคือใส่หน้ากากหรือเพ้นหน้าให้ปิดบังใบหน้าเพื่อให้ไม่สามารถตามตัวได
0: ้
1: อะไรครับมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นทางรอดในการเลี้ยงกระแสการประท้วงไม่ให้หายไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือกลุ่มผู้ประท้วงต้องการกดดันให้บรรลุเป้าหมายอ่ะก็ค
0: ือ
1: ตัวของประธานกกต.ต้องลาออกอ่ะตัวของพรรคแมลงสาบเขาก็พูดเหมือนกันว่าทางการจะขัดขวางอะไรก็ตามไม่รู้อ่ะจะชุมนุมจนกว่าจะบรรลุผลก็คือนั่นแหละประธานกกต.ลาออกที่มันมีเรื่องไม่รู้ว่าเรื่องหาไม่ใช่หาหรอกเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์นิดนึงมันกำลังเป็นประเด็นอยู่ก็คือว่ามีผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งชื่อคุณเนฮาโบลา
0: ค่ะ
1: เป็นผู้นำนักศึกษาวัย19ปีเขาก็นำการชุมนุมอะครับทีนี้มันมีกรณีที่ว่าตำรวจเนี่ยดันไปจับอย่างที่เห็นน่ะมีการตามตัวดูใบหน้าดูอะไรมีการไปจับคนที่หน้าคล้าย
0: เอ้า
1: จับผิดตัว
0: เอ้า
1: ใช่
0: แล้วไม่มีการคอนเฟิร์มข้อมูลอะไรกันก่อนชาร์จเข้าไปถึงตัว
1: ใช่
0: ผู้ที่ต้องการเลยเหรอ
1: ใช่
0: แล้วทำยังไงล่ะทีนี้คนนั้นก็ซวยไปสิ
1: ซวยแต่สุดท้ายก็ตามหาผู้นำนักศึกษาคนนี้เจอนะก็ตามจับได้ก็สรุปแต่มันเป็นประเด็นที่แบบคนก็ถกเถียงในโลกออนไลน์เอ้าตำรวจเนี่ยคือล่ามหน้ามืดตามมัวจะจับอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย
0: คือแล้วคือมันเป็นเขาเรียกไงเป็นภาพใบหน้าที่แบบเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หลายคนก็คือจำกันได้
1: ครับ
0: แต่ประเด็นคือมันไม่ผ่านการแบบปรึกษาตรวจสอบกันนิดนึงคอนเฟิร์มว่าใช่ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจจะเข้าชาร์จแล้วนะอะไรแบบนี้
1: คือคุณคนนี้เขาก็ดังเขาก็เพราะว่าเขาเป็นแกนำอ่ะยังไงก็หน้าผ่านสื่ออะไรก็เห็นอยู่แล้วแต่ว่ามีการจับผิดตัวเกิดขึ้นนะครับก็คือคุณโบราเนี่ยในวันประท้วงนี่จริงๆเขาหนีผ่านแนวรักษาความปลอดภัยได
0: ้
1: ด้วยนะวิ่งออกไปเข้าสู่ตัวเมืองอะไรเงี้ยเขาก็ออกไปได้มันก็อาจจะเหตุวุ่นวายอะไรก็มีการจับผิดตัวขึ้นมาแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาเหมือนกัน
0: คือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ลดละเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ลดละมันก็แสดงให้เห็นว่าการปราบปรามการสกัดกั้นเนี่ยคือเอาจริงเอาจังเลยแหละฉะนั้นไม่แปลกที่กลุ่มผู้ประท้วงเขาก็จะปรับวิธีให้กระแสมันอยู่รอด คือมันหนักถึงขนาดว่าเอาจริงๆแม้แต่ตัวของสื่อมวลชน
0: อ
1: ะก็ไม่รอดนะสื่อมวลชนที่ลงไปทำข่าวก็มีรายงานว่าสื่อมวลชนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยประมาณ30คนถูกควบคุมตัว
0: เอ้า
1: ใช่สำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็ไปติดตามเนาะสื่อเขาก็สื่ออินเดียเขาก็บอกเหมือนกันว่าคนที่ลงไปหลายคนก็ชัดเจนนะว่าเป็นสื่อ
0: คือปกติเวลาเราสื่อมวลชนเนาะเวลาลงพื้นที่ทำแบบเนี้ยเราจะมีแบบไม่ป้ายห้อยคอก็จะมีสัญลักษณ์ปลอกแขนหรือว่าเป็นเสื้อกั๊ก
1: ใช่
0: คือมันจะรู้เลยว่าอันเนี้ยเราไม่ใช่กลุ่มผู้ประท้วงนะ
1: ใช่คือบางคนเขาบอกเลยคนนักข่าวที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกภายหลังหลายคนก็จะได้รับการปล่อยตัวมาเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยจริงๆอ่ะตอนลงพื้นที่ทำข่าวอ่ะเขาก็ชัดเจนมากว่าเป็นสื่อก
0: ็
1: คือมีสัญลักษณ์มีอะไรเรียบร้อยแต่ว่าก็ถูกตำรวจควบคุมตัวบางคนก็จุดกระชากลากกันไปตามภาพที่เห็นคืออุ้มกันไปเลยขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้บางคนก็ถูกตรวจสอบตรวจยึดโทรศัพท์อะไรอย่างครับก็เป็นปัญหาในวงการสื่อก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจงใจเล่นงานสื่อเลยหรือเปล่า
0: อ
1: ะไรอย่างครับซึ่งก็มีคำชี้แจงจากตำรวจวงลิวเนรีเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยพบเห็นว่ากลุ่มผู้ประท้วงบางคนเนี่ยแอบเนียนเป็นสื่อครับ
0: แต่ก็เป็นแค่คำอ้างจากฝั่งเจ้าหน้าที่นะ
1: ใช่ใช่คำอ้างเขาบอกว่าเออเห็นมีการกลุ่มผู้ประท้วงแอบอ้างว่าเป็นสื่อเนียนเป็นสื่ออะไรครับเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มการปราบปรามอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อที่ถกเถียงกันนะครับแต่ในทางกฎหมายเอาจริงสื่อได้รับการปกป้องอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญของอินเดียชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ตัวของศาลสูงสุดก็ยืนยันว่าสื่อจะต้องถูกได้รับการปกป้องคือเจ้าหน้าที่ไม่ควรจะจัดการอะไรกับสื่
0: อ
1: เพราะว่าสื่อเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ว่าตัวของสื่อมวลชนอินเดียเขาก็ยืนยันว่ามันก็ยังมีต่อให้มีคำสั่งศาลต่อให้มีรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยตัวของเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการเล่นงานสื่ออยู่ดีซึ่งอย่างที่เขาให้เหตุผลนะไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเป็นคำกล่าวอ้างนะแต่มันก็ชัดเจนว่าสื่อไม่ปลอดภัยก็ลำบากเหมือนกันในการทำงานตรงนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับประเด็นการเมืองอินเดียค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายพอสมควรแล้วก็ประเด็นปัญหาเยอะแต่ที่ผ่านมาก็เห็นการชุมนุมประท้วงอะไรก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ติดตามกันต่อไปสถานการณ์ในอินเดีย
0: ก็ยังคงมีพัฒนาการตลอดเนาะก็เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวเราก็มาฝากกันแบบนี้เช่นเคยนะคะอีกเรื่องนึงเกริ่นกันเอาไว้คือเรื่องของสุขภาพเนาะ
1: ค
0: ือหลายๆคนช่วงนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นหลายๆคนพอบอกว่าดูแลสุขภาพจะนึกถึงการออกกำลังกายแต่มันมีประเด็นที่ใกล้ตัวกว่านั้นที่เราแบบอาจจะละเลยไปคือการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นว่าต้องลุกไปเริ่มต้นออกกำลังกายหันมากินอะไรดีๆแต่บางทีเราต้องสังเกตพฤติกรรมตัวเองนิดนึงว่าบางอย่างอ่ะมันกำลังทำลายสุขภาพแบบที่เราไม่ค่อยรู้ตัว
1: ครับ
0: ปัจจุบันมันมีอาการนึงที่คนหลายๆคนเป็นกันก็คือแบบก้มมองจอเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อใช่เลย
0: แบบบางคนยิ่งดูโทรศัพท์รู้ตัวอีกทีคือคอพับเป็นปลาทูไปแล้วนะ แล้วคือโอ๊ยแล้วก็มาบ่นปวดคงปวดคอถ้าอยู่บ้านนะแม่เราก็จะพูดว่าเล่นโทรศัพท์มากอ่ะแต่อันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะไอ้เรื่องอาการก้มๆแล้วปวดคอเนี่ยต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ก็เป็นความท้าทายสำหรับคอของเราเหมือนกันนะคะก็โดยเฉพาะการที่เราใช้เวลาก้มดูหน้าจอมากขึ้นแล้วก็มีแพทย์นะคะเป็นที่ปรึกษาของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรหรือว่า NHS จากโรงพยาบาลควีนส์ในกรุงลอนดอนเขาก็ออกมาแนะนำเรื่องของท่าบริหารที่อาจจะช่วยคอของเราในแข็งแรงมากขึ้นคอแข็งนะมันคนละแบบกับแข็งแบบนั้นนะ
1: โอเค
0: คอแข็งแรงคอแข็งแรงนะเขาบอกว่าที่จริงๆอ่ะถ้าเกิดไปดูข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยเราต้องมีการคำนึงถึงน้ำหนักของศีรษะมนุษย์เราด้วยอย่างเช่นปกติถ้าเวลาเรานั่งหรือว่ายืนตรงเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักทางกลนที่ศีรษะกดลงทับบนคอเนี่ยจะมีเพียงประมาณ 5.4 กิโลกรัมเท่านั้นแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในท่าที่มันก้มมองด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักที่ศีรษะกดลงบนคอเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นสูงถึงประมาณ 27.2 กิโลกรัมนะ
1: โอ้ก็หลายเท่าเลย
0: แล้วเรานั่งกันแบบนั้นอ่ะดิฉันเชื่อว่าสะสมกันเนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงและหลายๆวันรวมกันมันก็จะยิ่งแบบเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ไม่ดีกับคอของเราได้
1: ครับ
0: เขาก็เลยมาแนะนำเพื่อแบบ ให้คอของมนุษย์เราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมาได้ในอนาคตนะคะโดยคุณคนนี้ชื่อคุณว่าแอนโทนีกอชนะคะก็เป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทแล้วก็กระดูกสันหลังก็บอกว่าปัญหาเกี่ยวกับคอเนี่ยเป็นผลตามธรรมชาติเนาะจากการเปลี่ยนแปลงของระบบโครงกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อต่ำวัยซึ่งส่งผลให้ความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่ช่วยพยุงคอลดลงแล้วก็มีความตึงแข็งเพิ่มมากขึ้นคุณกอชเองก็บอกว่าไม่มีใครที่มีผลการตรวจ MRI กระดูกสันหลังเป็นปกติเมื่ออายุเกิน40ปีหรอกทุกคนเนี่ยจะมีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพไปบ้างซึ่งหมอนรองกระดูกนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนเบาะรองรับแรงกระแทกอยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลังนอกจากนี้ข้อต่อบริเวณด้านหลังของลำคอก็ยังหนาตัวขึ้นเล็กน้อยและเกิดอาการฝืดตึงอีกด้วยจริงๆเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีเรื่องของผลกระทบจากเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเมื่อเราเนี่ยก้มหน้าก้มตาใช้โทรศัพท์เยอะหรือว่าแบบอาจจะแบบทำงานเนาะคอมพิวเตอร์เอ่ยแล็ปท็อปเอ่ยร่างกายเนี่ยมักจะอยู่ในท่าทางที่โน้มตัวไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติส่งผลให้หลังส่วนบนโค้งงอจนดูเหมือนหลังค่อมอันนี้ที่ฉันเห็นตั้งแต่เด็กเห
1: ็
0: นใกล้ตัวเวลานั่งเล่นคอมพี่ชายดิฉันเองเล่นเกมม
1: ัน
0: จะเริ่มละเริ่มงุมเริ่มงอไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่แค่คออ่ะมันมาแบบทั้งกระดูกสันหลังเลย
1: ครับ
0: เขาบอกถ้าเกิดว่าสังเกตดูส่วนศีรษะแล้วก็คางเนี่ยจะยื่นไปข้างหน้าแทนที่จะตั้งตรงอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ซึ่งท่าทางแบบนี้ก็จะสร้างแรงกดทับอย่างมากต่อทั้งกล้ามเนื้อคอแล้วก็ข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนบนโดยคุณกอชเองก็บอกนะคะผู้คนราวๆ 60-80% เนี่ยมักจะมีอาการปวดคอเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งโดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือว่าเป็นหายอาการเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นจากการรู้สึกตึงแล้วก็ขยับตัวลำบากขึ้นบริเวณกระดูกสันหลังส่วนบนตามมาด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวที่มันก็จะทวีความรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานมากขึ้นนะคะแต่จริงเขาบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นการบรรเทาอาการเริ่มต้นของปัญหาคอเนาะบางคนบอกอุ้ยงั้นเดี๋ยวไปหาซื้อเลยเก้าอี้ราคาแพงบางคนบอกอุ้ยนั่งเล่นคอมนานๆทำงานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องใช้เก้าอี้ดีๆ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ไม่ก็แบบไปซื้อเบาะมาเสริมอะที่มันเป็นแบบเบาะช่วยนั่งปรับสรีระเอ้ยแบบหนุนคอหนุนหลังเขาบอกว่าบางทีไม่ต้องลงทุนซื้อเก้าอี้แพงหรืออุปกรณ์เสริมตามหลักสรีรศาสตร์อะไรพวกนี้หรอกแต่แนะนำให้เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นแล
1: ้
0: วก็พยายามหยุดพักจากการมองหน้าจอบ่อยๆเขาบอกว่าจริงๆกระดูกสันหลังเราอะไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่อยากเคลื่อนไหวบ้างเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเลือดเนี่ยจะไหลเวียนผ่านมันได้และกล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าบริหารที่จะบอกต่อไปนี้เขาบอกว่าจะช่วยแก้ไขท่าทางที่ผิดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยมีความยืดหยุ่นทนทานได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วแนะนำไปเนี่ยก็ต้องไปอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเพราะว่าสรีระท่าทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะป
1: ั
0: ญหาแต่ละคนก็หนักเบาต่างกันไปท่าแรกเขาบอกว่าท่าหันศีรษะเขาบอกว่าหากกำลังประสบปัญหาอาการปวดคอแนะนำท่าบริหารง่ายๆก็คือขณะที่นั่งตัวตรงหรือว่านอนหงายให้หันหน้าไปทางขวาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็ทำค้างไว้คุณบริพีหันกลับมาหาดิฉันแล้วไม่ทำค้างไว้2วินาทีแล้วก็ต้องรู้สึกตึงที่บริเวณคออีกด้านหนึ่งด้วยนะคือหันด้านขวาเพื่อให้ตึงด้านซ้ายแล้วก็กลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วก็หันมาด้านซ้ายแล้วก็ค้างเอาไว้นะเท่าที่จะทำได้ทำแบบนี้ 2-3 ครั้งสามารถทำบ่อยได้เลยเท่าที่แบบรู้สึกไม่สบายตัวก็ทำไปจนกว่ารู้สึกสบาย
1: ช่วยอยู่นะ
0: เริ่มเลยนะ
1: ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ
0: ต่อไปเขาบอกรักษาท่าทางให้ถูกต้องเขาบอกว่าการรักษาท่าทางของคอให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากท่าทางที่แย่จะสร้างความตึงเครียดให้กับกล้ามเนื้อของคอนะคะคอของเราเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการออกแบบมาให้เคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางเนาะยกเว้นหันกลับไปด้านหลังนิดทีนะ อันนั้น
1: ไม่ตัวนะ
0: ดังนั้นคำแนะนำก็คือการขยับคอเป็นประจำเสมอตลอดทั้งวันแต่ไม่ต้องยึกยึกยึกยึกอย่างนั้นบ่อยเดี๋ยวเส้นมันจะเคล็ดเอาแต่เขาบอกว่าตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคอของเราก็คือตำแหน่งที่เป็นกลางในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังรักษาหัวไหล่แล้วก็หลังเนี่ยให้ผ่อนคลายนะคะพร้อมทั้งยืดคอให้ตรงแล้วก็ตั้งขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการยื่นคางไปข้างหน้าหรือว่าห่อไหล่นะรวมถึงหลีกเลี่ยงการบิดหรือว่าเอียงศีรษะค้างไว้เป็นเวลานานเขาบอกว่าการนำท่าทางนี้ไปใช้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเวลาที่เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆอาจจะแบบนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์หรือว่าขับรถก็ได้ดิฉันเป็นเวลาขับรถแล้วแบบร่างกายมันไหลอ่ะ
1: ครับ
0: บางทีมันไม่ได้โฟกัสตัวเองอะมันโฟกัสทางอะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่มันจ้องข้างหน้าตลอดอะทางมันก็เก่งกันแล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โหวันไหนรถติดเรียบร้อย
0: สภาพการจราจรบ้านเราก็ชวนเครียดเหมือนกันนะต่อไปเขาบอกให้แก้ปัญหาคางยื่นด้วยนะเขาบอกการใช้เวลาหลายปีจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะไปสู่ท่าทางที่เรียกว่าคางยื่นก็คือศีรษะของเราคือมันไม่ได้อยู่แบบแนวกลางลำตัวอย่างที่บอกไปคือมันจะยื่นไปข้างหน้าเนี่ยแทนที่มันจะตั้งอยู่แบบบนหัวไหล่นะเขาบอกว่าอาการนี้สามารถแก้ไขได้ก็ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งแล้วก็ทำท่าทางบริหารง่ายๆสิ่งที่ทำได้ก็คือยืดคอขึ้นด้านบนอย่างนุ่มนวลอย่างนุ่มนวล พร้อมกับ พร้อมกับดึงคางเข้าด้านในนะคะเขาบอกว่าให้ลองจินตนาการว่ามีลูกพีชนุ่มๆอยู่ใต้คางนะไม่ควรบดขยี้มันด้วยการดึงคางเข้ามาแรงเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปล่อยให้มันร่วงหล่นลงมาด้วยผายกระดูกไหปลาร้าออกให้กว้างอะค่ะแล้วก็ดึงสะบักลงแล้วก็เข้าหากันตรงกลางด้านหลังเข้าหาแนวกระดูกสันหลังอย่างนุ่มนวล นะพร้อมกันนั้นก็ให้ดึงกล้ามเนื้อหน้าท้องแกนกลางลำตัวด้านล่างเข้ามาเบาๆเพื่อรักษาความโค้งตามธรรมชาตินะลองทำดูแล้วไม่ง่ายเลย พูดจะไปทำกันไปดิฉันยังงงอยู่เลยใครไม่เข้าใจไปฟังใหม่รีฟังอีกสักรอบนึง ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็ต้องกลับไปฟังตัวเองเหมือนกันว่าต้องทำยังไงเนี่ยงงมากอีกอันนึงสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอพับนะคะเขาบอกว่าอธิบายว่าการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอพับเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีส่วนช่วยเรื่องของความมั่นคงของคอแล้วก็ช่วยรองรับน้ำหนักศีรษะนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับท่านี้สำหรับการฝึกกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่งอคอเนี่ยให้เรานอนบนเตียงโดยชันเข่าขึ้นแล้วก็วางเท้าแนบกับพื้นหลังจากนั้นให้เก็บคางเข้าหาหน้าอกวางมือข้างหนึ่งไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ยกศีรษะขึ้นจากพื้นเตียงประมาณ1นิ้วนะจากนั้นก็เอามือออกแล้วก็ค้างท่านี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยให้ตั้งเป้าหมายแค่ไม่กี่วิก่อนแล้วก็พยายามฝึกจนสามารถค้างท่านี้ได้นานถึง30วินาทีต่อไปก็คือการฝึกบริหารกล้ามเนื้อคอส่วนลึกอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการฝึกกล้ามเนื้อคอพับอย่างจริงจังนะก็คือการใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะนะนั่งบนเก้าอี้มองตรงไปข้างหน้าแล้วก็ดันศีรษะไปด้านหลังชนกับพนักพิงศีรษะก่อนที่จะดึงคางลงมาแนบชิดหน้าอกค้างไว้ครู่หนึ่งแล้วก็กลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำเช่นนี้หลายๆครั้งนะคะก็เอามาแนะนำกันเผื่อใครแบบรู้สึกปวดคอปวดคอไม่ใช่อะไรดิฉันเพิ่งไปหาคุณหมอกายภาพแล้วบอกว่าดิฉันเนี่ยคอข้างหลังแข็งมากตึงมากแบบเหมือนจะเป็นคอติดก็เลยวิตกกังวลไปหมดเลยก็เลยแบบหาแบบเทคนิคดีๆมาแชร์คุณผู้ฟังกันบ้างดีกว่าเผื่อใครมีปัญหาอยู่เพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายดีกันมาอีกหลายปีนะ
1: โอ้ใช่เลย
0: ใช้ทำมาหากินใช้อะไรก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: รัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายบังคับผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่สำรองก๊าซสูงสุด 20% ไว้ใช้ในประเทศราคาบ้านออสเตรเลียจะร่วงต่ออีกปีคาดลดสูงสุด 11% ก่อนฟื้นตัวปลายปี2027งานวิจัยเผยชาวออสเตรเลีย 3.7 ล้านคนเผชิญความยากจนที่รัฐบาลเพิ่มเงินสวัสดิการติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14ตุลาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลกลางออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภากำหนดให้บริษัทผู้ผลิตก๊าซรายใหญ่ต้องกันปริมาณก๊าซที่ส่งออกไว้ในแต่ละปีสูงสุดร้อยละ20เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ก๊าซภายในประเทศเท่านั้นร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายจัดตั้งระบบสำรองก๊าซสำหรับใช้ภายในประเทศในระดับชาติเป็นครั้งแรกของออสเตรเลียโดยมีกำหนดบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2028เมเดลีนคิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรของรัฐบาลกลางระบุว่าร่างกฎหมายฉบับล่าสุดได้ปรับแก้เนื้อหาตามข้อเสนอที่ได้รับจากการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งบริษัทผู้ผลิตก๊าซผู้ใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในเอเชียมาดูเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียซึ่งคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกประมาณ1ปีโดยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์384คนคาดการว่าราคาที่อยู่อาศัยจะลดลงราวร้อยละ8ถึงร้อยละ11จากระดับสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวได้ภายในเดือนกันยายนปี2027บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ Cotality ระบุว่านั่นหมายความว่าตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเพิ่งผ่านช่วงขาลงมาได้เพียงแค่ครึ่งทางหลังจากราคาปรับตัวลดลงไปแล้วร้อยละ 5.2 นับตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยสำหรับนครซิดนีย์และเมลเบิร์นหากราคาที่อยู่อาศัยลดลงถึงร้อยละ11ก็อาจทำให้ราคากลับไปอยู่ในระดับเทียบเท่ากับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ทิ้งท้ายกันที่ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าชาวออสเตรเลีย3ใน4คนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการ Job Seeker หรือ Youth Allowance มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ ACOSร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์พบว่าในช่วงปี2022ถึง2023มีประชาชนเกือบ 1.9 ล้านคนที่พึ่งพาเงินสวัสดิการจากรัฐบาลเป็นรายได้หลักและมีชีวิตอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนแคสซานดราโกลดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ACOS ระบุว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง ACOS ติดตามสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนมาตลอดและสิ่งที่เห็นได้ชัดขณะนี้มีประชาชนราว 3.7 ล้านคนที่กำลังเผชิญกับความยากจนหรือคิดเป็น1ใน7ของประชากรทั้งหมดรวมถึงเด็ก1ใน6คนตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญเพราะสถานการณ์กำลังแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้น
4: and the numbers do matter because this is getting worse not better
3: รายงานฉบับนี้เผยแพร่ในช่วงสัปดาห์การรณรงค์ต่อต้านความยากจนโดยพบว่าครัวเรือนที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือจาก Job Seeker มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเฉลี่ยถึง331ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ขณะที่ ACOS เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มอัตราเงินสวัสดิการและผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เอื้อมถึงได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่14ตุลาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

บทนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าผ่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: จะเดินไปไหนน่ะเดินช้าจัง
9: เดินไปลงน้ำน่ะสิ
8: เป็ดคงจะว่ายน้ำเก่งนะ
9: ไม่เก่งหรอกสู้ปลาไม่ได้
8: แต่เป็ดก็เก่งกว่าปลาเพราะเป็ดบินได้ด้วย
9: เป็ดบินได้ไม่ไกลสู้นกไม่ได้สู้ไก่ก็ยังไม่ได้เลย
8: เป็ดเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างเลยนะเวลาเดินก็เดินช้าเวลาบินก็บินได้ไม่ไกลว่ายน้ำก็ไม่เก่งเท่าปลาน
9: ั่นน่ะสิทำได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่างเขาถึงพูดว่ารู้อย่างเป็ดไงรู้อย่างเป็ดเป็นสำนวนหมายถึงทำอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่เก่งจริงสักอย่าง
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทางนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0: และสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดนราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมุ่งใช้กระบวนการลูกเสือการอยู่ค่ายพักแรมและกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังระเบียบวินัยความเป็นผู้นำความเสียสละและความสามัคคีพร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และเคารพความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่12เมษายน2564เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือและเยาวชนมีจิตสาธารณะเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมส่งเสริมการเคารพความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในสังคมผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: โรงพยาบาลระนองจัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเสริมทักษะชีวิตและสร้างพื้นฐานพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชน
3: นายแพทย์พรสวัสดิ์สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ต้องเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการดูแลตนเองควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เด็กใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อรับมือกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันโรงพยาบาลระนองจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคการศึกษาได้จัดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านหัวใจสำคัญของโครงการคือการปลูกฝังคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตอาสาและความกตัญญูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งให้เยาวชนสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: กระทรวงการคลังไทยและรัฐลักเซมเบิร์กลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินและตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับยุโรปและอาเซียน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แทนฝ่ายไทยลงนามบันทึกความเข้าใจด้านบริการทางการเงินระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับกระทรวงการคลังลักเซมเบิร์กในโอกาสการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการเงินเพื่อความยั่งยืนเทคโนโลยีทางการเงินกองทุนรวมตลาดทุนการธนาคารและการประกันภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและกฎระเบียบทางการเงินตลอดจนการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมโอกาสการลงทุนร่วมกันอย่างไรก็ตามการลงนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างตลาดการเงินและตลาดทุนของไทยกับลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประตูสู่ตลาดยุโรปพร้อมขยายความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนเพิ่มโอกาสระดมทุนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และบุคลากรพร้อมผลักดันการขยายงานวิจัยและการผลิตชิปในประเทศไทย
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท NXP Manufacturing ประเทศไทยกับสยามซิลิก้าและข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ University of Twenty ตัวนายชนันท์ระบุว่าไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตชิปในประเทศโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและพิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ความร่วมมือในครั้งนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการสยามซิลิก้าพร้อมผลักดันแนวคิดความร่วมมือห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ในอาเซียนและขยายความร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมชิปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการนำ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
4: นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเปิดการประชุมระดับนานาชาติหารือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การยุติธรรมนานาชาติหรือ International Justice Mission หรือ IJM ที่กรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมเสนอแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันการคุ้มครองผู้เสียหายและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยนำ AI มาใช้ตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองผู้เสียหายและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังหารือความร่วมมือด้านข้อมูลระดับโลกและเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองแรงงานโดยมุ่งลดจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นทางนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมศุลกากรขยายผลอายัดตู้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีพร้อมคุมเข้มการนำเข้าเศษโลหะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายพานุลิ้มวงยุติผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขยายผลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่สำแดงสินค้าเป็นเศษเหล็กนำเข้าจากสเปนและสหรัฐอเมริกาผ่านท่าเรือแหลมฉบังหลังพบตู้สินค้าในจังหวัดระยองและปราจีนบุรีโดยได้สั่งอายัดเพิ่มเติม14ตู้น้ำหนักรวมกว่า323ตันเพื่อเปิดตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้สถิติการนำเข้าเศษโลหะในช่วงปีงบประมาณ2567ถึง2569รวมกว่า 391,000 TEU หรือประมาณ 7,830,000 ตันมูลค่ากว่า 213,000 ล้านบาทกรมศุลกากรจึงใช้ระบบบริหารความเสี่ยงคัดกรองสินค้าเนื่องจากเศษโลหะมีความหนาแน่นสูงทำให้การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์มีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังเสนอแนวทางป้องกันระยะยาวทั้งการพิจารณาห้ามนำเข้าเศษโลหะหรือกำหนดให้มีใบรับรองจากประเทศต้นทางว่าไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมถึงเพิ่มการตรวจสอบณโรงงานเพื่อยกระดับการควบคุมและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลในวันนี้ที่ระบุว่าแผนการสำรวจแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุครั้งใหญ่ในกรีแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กจะเริ่มขึ้นในอีกไม่นานนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าวผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีสหรัฐของศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องผ่านเกาะกรีนแลนด์ก่อนซึ่งกองทัพสหรัฐจะสามารถสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งอาวุธรูปแบบอื่นๆที่ยังไม่ถูกคิดค้นมาในตอนนี้นายโทชิมิสึโมเมกิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำรัสเซียและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นในเมืองยูโนซาฮาลินบนเกาะซาฮาลินของรัสเซียยื่นคำร้องต่อทางการรัสเซียเพื่อขอให้ส่งมอบข้อมูลโดยเร็วที่สุดหลังการจับกุมนักข่าวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหาจารกรรมในดินแดนรัสเซียและทำงานให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะเดียวกันยังขอให้คำนึงถึงมนุษยธรรมรวมทั้งการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความเป็นกลางซึ่งความปลอดภัยของนักข่าวรายนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ที่มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรซึ่งเชื่อมจากเมืองตันตงในมณฑลเหนียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอุยจูในจังหวัดพยองอันเหนือของเกาหลีเหนือจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากล่าช้ามานานกว่า12ปีซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแดนทางบกที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญสำหรับการค้าระหว่าง2ประเทศขณะที่มูลค่าการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือในปีที่แล้วพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีโดยอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 77,220 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับการค้าก่อนที่สหประชาชาติจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือในปี 2560 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพไทยได้เลือกให้มอสจักรินดำมุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโดวิชกล่าวว่าทีมใช้ช่วงเวลาพักฟีฟ่าเดย์ปรับปรุงข้อบกพร่องพร้อมยอมรับว่าเกมกับอันดิเลดเป็นเกมที่ยากแต่จะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเพื่อคว้า3คะแนนมาให้ได้สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport บริษัท Advanced Info Service หรือ AIS ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มุ่งพัฒนาสโมสรสู่ศูนย์กลางการสร้างบุคลากรกีฬาอย่างครบวงจรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนานักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยาการกีฬาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านโครงการ Bundesliga Dream รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนและนักวิเคราะห์เกมผ่านโครงการ Creator on the Pitch ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายพุ่งผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรสร้างโอกาสให้เยาวชนและผลักดันระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลจัดการแข่งขันพิคเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทีปสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตภูริพัฒน์สอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราสิทธิมงคล
12: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
13: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะกวาดกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุก

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง 3 ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัววินออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินกวีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงกวีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิง2ชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีกวีนก็เอาออกไม่ได้ตัวกวีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้ง2ฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มี1ชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

0: เทวินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของ4แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างบอบบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ่วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาคอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่เลเวล1ก็พอนะ
0: เสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไปสองช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบครอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดาน เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลุกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฟากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น
2: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: รวมพลังคนชายแดนใต้ร่วมคิดร่วมสร้างสันติสุขกำหนดอนาคตด้วยมือประชาชนหน้าหอประชุมเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสานพลังวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้ภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดพร้อมพบปะเครือข่ายภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสนี้นาวาเอกจักรพงศ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนได้ดีที่สุดโดยสอปตมุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างอาชีพและรายได้การลดความเหลื่อมล้ำการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนการส่งเสริมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนสำหรับกิจกรรมมหากรรมสานพลังวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและเยาวชนโดยมีกิจกรรมสำคัญอาทิการบรรยายพิเศษภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดการเสวนาหัวข้ออดีตที่สวยงามอนาคตที่สดใสการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนและการส่งมอบข้อเสนอจากภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้สอปตยืนยันความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน
5: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ามารถรวมกันเป็นฟ่อนๆแล้วเขาก็จะขนฟ่อนข้าวไปที่ลานนวดข้าวของแต่ละบ้านไงล่ะ
1: ใช่แล้วจ้ะแต่การขนย้ายข้าวที่เกี่ยวแล้วจำนวนมากขนาดนี้ถ้าชาวบ้านหาบกันไปเองก็จะเหนื่อยและเสียเวลามากถึงได้ใช้รถยังไงล่ะแต่ก่อนลำบากกว่านี้อีกนะ
0: นั่นสิก่อนที่จะมีรถยนต์ชาวบ้านก็ต้องหาบกันไปเองใช่ไหมคงเหนื่อยแย่เลยเนาะ
1: ไม่หรอกจ้าถึงสมัยก่อนจะไม่มีรถยนต์แต่ชาวบ้านก็สร้างพาหนะสำหรับขนย้ายฟ่อนข้าวขึ้นใช้เองซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปจ้า
2: แล้วสมัยก่อนที่นี่เขาใช้อะไรกันเหรอ
1: ตามภาคกลางตอนบนกับภาคใต้ตอนบนจะนิยมใช้ปั้นจี่กันน่ะ
0: เป็นเหมือนเกวียนที่เคลื่อนด้วยกำลังวัวหรือควายหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่จ้ะใช้ลากด้วยกำลังวัวหรือควายเหมือนกันมีสองล้อเหมือนกันแต่ต่างกับเกวียนตรงที่ปั้นจี่มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าดูจากล้อเอาก็ได้นะจ๊ะเพราะล้อของปั้นจี่จะเป็นแผ่นกลมแบนในขณะที่ล้อเกวียนจะเป็นซี่ล้อน่ะซี่ล้ออย่างนี้เขาจะเรียกว่ากำ
0: อ๋อแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาวัวมาเทียมแล้วก็ขนฟ่อนข้าวไปใช่ไหม
1: ถูกต้องจ้ะ
2: ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่เพียบพร้อมเหมือนสมัยนี้แต่คนสมัยก่อนก็มีวิธีของเขาเนาะเก่งจังเหมียว
0: เอ๊แล้วถ้าจะขนข้าวเปลือกไปขายล่ะก็ใช้ปั้นจี่ไม่ได้นะสิ
1: ได้สิจ้ะเวลาจะขนข้าวเปลือกไปขายก็ใช้ปั้นจี่เหมือนกันแต่ชาวบ้านจะเอาข้าวเปลือกใส่ไว้ในสามชุกก่อนแล้ววางตามยาวไปในเรือนปั้นจี่นะจ๊ะ
2: เล่าเสียขนาดเนี้ยเราอยากเห็นปั้นจี่ขึ้นมาเลยสีสวัสดิ์พาไปดูหน่อยได้หรือเปล่า
1: สมัยนี้ชาวนาส่วนใหญ่ใช้รถยนต์บรรทุกข้าวกันหมดแล้วละจ๊ะไม่ค่อยมีใครใช้ปั้นจี่กันอีกแล้วละ
2: ว้าเสียดายจัง
1: แต่เราสามารถไปดูปั้นจี่ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะไว้วันหลังเราไปดูกันก็ได้
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเป็นรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวออกอากาศทางสกระจายเสียงระบบ FM ในเครือข่ายทั่วประเทศครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับที่ www.pakifm.org YouTube Pakhi FM และก็ทาง Facebook นะครับ Facebook Live นะครับของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวของเพจองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการยุคกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยรวมถึงทาง Facebook ของสมาคมนะครับสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็ไลฟ์สดพร้อมกันนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ทั้งรายการสดและก็รายการรีดันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเราก็

0: มานำเสนอข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยนะครับจากหน้าของศูนย์เตือนภัยบัตรแห่งชาติกรมป้องกันและทศภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทศภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ประจำวันที่13ตุลาคมเวลานะครับ18นาฬิกานะครับก็สำหรับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับวันที่13ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาถึงวันที่14ตุลาคม18นาฬิกา24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับโดยทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทศภัยกระทรวงมหาดไทยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับปกคลุมประเทศไทยและก็ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากประเทศจีนนะประชาชนจากทะเลจีนใต้นะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็มีประชาชนอยู่ทางภาคเหนือจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครในส่วนของภาคใต้นะครับก็จะมีทางด้านของสุราษฎร์ธานีสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่และก็สตูลนะครับก็เดี๋ยวลงรายละเอียดทางอำเภอกันนะครับในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากที่อำเภอพบพระกับอำเภอแม่สอดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็เตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่พื้นที่น้ำท่วมนะครับระวังอันตรายจากการขับขี่รถนะบริเวณน้ำไหลผ่านทางอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังครับเป็นการคาดการณ์สถานภัยใน24ชั่วโมงที่จะต้องเจอนะครับก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะครับอำเภอคลองลานในส่วนของกำแพงเพชร2อำเภอด้วยกันนะครับจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมตาบงกับอำเภอแม่บงและก็อำเภอแม่เปิ่นครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับและจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอบ้านไร่กับอำเภอลานสักนะครับจังหวัดในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกครับจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดชลบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบครับจังหวัดระยองครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านฉางอำเภอแกลงจันทบุรีอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงจังหวัดเพชรบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอหนองยาปร่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองอำเภอทับสะแกอำเภอปราณบุรีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็อำเภอเมืองอำเภอบางพลีและก็กรุงเทพมหานครทุกเขตนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะครับก็ในส่วนกทมเองเนี่ยวันนี้ผมก็เดินทางไปในตัวเมืองนะของกทมนะครับก็หลายพื้นที่ที่คลองครับเขาดึงน้ำออกค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยคลองเนี่ยลดลงเยอะมากเลยถ้าฝนมากระหน่ำนะก็น่าจะรองรับได้นะของกทมนะครับก็เฝ้าระวังทั้ง50เขตกันเลยนะครับในส่วนของภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอท่าชนะอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีครับจังหวัดสงขลาที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับที่อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดานะครับจังหวัดสงขลาก็จะมีจังหวัดยะลานะครับก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาจังหวัดนราธิวาสครับมีอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินอำเภอแหวงครับจังหวัดพังงาที่อำเภอเมืองอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกัวป่าอำเภอท้ายเหมืองครับจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองครับจังหวัดสตูลที่อำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังนะครับนี่คือพื้นที่อำเภอที่นครศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทศภัยกระทรวงมหาดไทย ก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะครับก็เฝ้าระวังนะก็เฝ้าระวังกันนี่คือเฝ้าระวังนะนั้นต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังสักครู่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะอันนี้มาในส่วนของพื้นที่น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมาจึงทำให้พื้นที่ดังต่อนี้จะเกิดน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะการไฟฟ้าไม่ตัดไฟนะฮะยังไม่ตัดไฟนี้ระวังด้วยนะครับระวังอันตรายจากการขับขี่รถไปลุยน้ำนะครับก็พื้นที่จังหวัดเพชรจังหวัดทางภาคเหนือภาคกลางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็ภาคเหนือจะมีจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอบางระกำและก็จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองครับภาคกลางครับอำเภอกาญจนบุรีก็มีอำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบ้านแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดชัยนาทครับที่อำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยานะครับจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอสามโก้อำเภอชัยโยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรผักไห่พระนครศรีอยุธยาเสนานะครับจังหวัดนครนายกอำเภอองคลักษ์จังหวัดปราจีนบุรีทุกอำเภอครับจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางโพอำเภอพนมสารคามและก็อำเภอราชสีนะครับรวมถึงอำเภอแปลงยาวด้วยนี่คือในส่วนของทางด้านพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับในส่วนของพื้นที่เพชรบุรีครับก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนะครับแล้วก็อำเภอสามพรานและก็จังหวัดสงขลาทุกอำเภอนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนี่คือเป็นการเฝ้าระวังนะครับก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดไปดูในส่วนของฝนฟ้าคะนองนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยและก็ลมตะวันออกพัดนำมาขึ้นนะครับที่ทะเลจีนใต้นะครับเลยทำให้มีฝนตกหนักนะครับในฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะฝนนะครับจะมีฝนที่ภาคเหนือก็จะมีจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์และก็อุทัยธานีภาคอีสานก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายนะครับเลยนะหนองบัวลำพูครับชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับจังหวัดภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็ต้องเจอฝนแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีเจอฝนก็มีชุมพรสุราษฎร์นะครับพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยชาติกรมป้องกันและทำสภากระทรวงมหาดไทยก็ประจำวันที่13ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึงวันที่14ตุลาคมนะครับก็ในส่วนของไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อเนื่องนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยชาติก็แจ้งเตือนมานะครับว่ายังไม่พอแค่นี้วันนี้นะครับก็คาดการณ์นะครับสารภัยพื้นที่จะต้องเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังยาวไปถึงวันที่16ตุลานะครับดังนั้นเนี่ยก็วันที่13 14 15 16ตุลานะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างก็เลยทำให้ฝนตกหนักนะครับก็ดังนั้นพื้นที่ที่เจอฝนนะในวันนี้นะครับถึงวันที่16ตุลาคมก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีระยองจันทบุรีตราดพังงานะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับนี่ก็มีพื้นที่เพิ่มเติมมานะครับก็ต้องไปขอดูอีกรอบหนึ่งนะกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่14ตุลาคมถึง16ตุลาคมนะครับส่วนภาคใต้ก็ทุกจังหวัดน้ำล้นตลิ่งก็จะมีในส่วนของพิษณุโลกและก็นครสวรรค์นะครับและก็ในส่วนของ ภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีแล้วก็มีปฐมนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับในวันที่14ถึง16ตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและทหารสันภัยกระทรวงมหาดไทยวันนี้อย่างที่บอกครับว่าพวกเรานะครับจะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้ไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดเหตุหรือไม่อย่างน้อยท่านต้องมีนะครับแต่ละบ้าน1คือไฟฉาย2เครื่องรับวิทยุนะครับ3 power bank นะอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ไว้นะครับที่จะมาช่วยท่านได้วันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มนะอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วไงนะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเกิดอีกถ้าเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงเราจะทำอย่างไรเรามีอุปกรณ์ที่จะให้ท่านสามารถที่จะเอาไปเรียกว่าดูแลตัวเองได้ซึ่งญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเขามีมานานแล้วกว่า50ปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคืออุปกรณ์เขาเรียกว่าวิทยุฉุกเฉิน emergency radio นะครับก็ใครยังไม่มีลองหาดูครับไปเสิร์ชหาข้อมูลได้ในออนไลน์หรือจะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่ TikTok DJ พี่ต้อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ก่อนจะจบรายการแล้วก็จะไม่อัปเดตผ่านทาง TikTok ช่อง DJ พี่ต้อยนะครับก็พิมพ์หาชื่อได้เลยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันเดี๋ยวไปดูนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวสักนิดนึงแล้วกันนะก่อนที่เราจะพักสักครู่นะครับไปตรวจสอบข้อมูลจากทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับวันนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศนะครับ 6.5 นะครับแผ่นดินไหวที่เซ็นทรัลมินแอตแลนติกลิสต์นะครับก็ 6.5 นะวันนี้นะตอนเวลา 13:16 นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นต่างประเทศนะก็ถามว่าเราได้รับผลกระทบอะไรไหมไม่มีได้รับผลกระทบอะไรนะครับแต่ก็อย่างน้อยรู้ไว้ก่อนนะดีกว่าใช่ไหมรู้ไว้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมานะครับพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหววันนี้นะครับวันนี้เราเจอกันนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะของทางด้านของศูนย์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับไปดูในเวลานะครับวันนี้นะครับวันขอดูข้อมูลวันที่13ตุลานะครับ13ตุลานะครับเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด5ครั้งนะครับก็ครั้งแรกนะครับวันที่13ตุลา 1:34 นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 มากนิจูดลึกลงไป10กิโลที่ประเทศเมียนมาครับแล้วก็ตามมาตอน 3:38 นะครับของเมียนมานะครับ 2.9 มินิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลนะครับแล้วก็มีในส่วนของเวลา 13:00 น.เวลา 8:06 นาทีนะครับก็มีแผ่นดินไหวขนาด 3.2 มินิจูดลึกไป10กิโลที่ประเทศเวียดนามเวียดนามวันนี้มีโอเวียดนามมา3รอบเลยนะครับแล้วก็เวลา 8:09 นาที 3.4 มินิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับที่ประเทศเวียดนามแล้วก็มีตอน 11:00 นนะครับ 11:22 นาที 3.2 มิลลิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรที่ประเทศเวียดนามนะนี่ประเทศเวียดนามขย่ากันไปนะครับซึ่งก็ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไป229กิโลนะครับซึ่งก็ห่างพอสมควรแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเขาขย่าแรงนะมันก็ผลกระทบนะมาทั้งหมดแหละนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้วิทยุฉุกเฉินก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะที่ต้องเตรียมไว้ในวันที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งนะอันนี้ก็ฝากกันไว้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับพูดคุยกันนะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันนะครับจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในรอบ24ชั่วโมงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผ่านทางเสกกระจายเสียงระบบ FM แล้วก็ทางออนไลน์นะครับ www.pakifm.org ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ผู้ประกาศสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับมาติดตามกันครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศไปที่หน้าของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา18นาฬิกาของวันที่13ตุลาคมถึง18นาฬิกาของวันที่14ตุลาคมนะครับทางด้านของพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนนะครับฝนตกหนักนะและก็ในส่วนของและในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ทางนี้นะครับจากการจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นของประเทศจีนนะครับยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับก็ในส่วนของพื้นที่นี่ก็เป็นของนักของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ฝากเตือนประชาชนกันเราไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับรายภาคกันนะครับวันนี้นะครับไปที่ภาคเหนือภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7องศาสูงสุดที่36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดที่34องศาเซลเซียสนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงนะครับไปที่ในส่วนของภาคกลางครับภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์ชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดที่23องศาสูงสุดที่34องศานะครับแล้วก็ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีชายทะเลชายบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคใต้แล้วก็มีในส่วนของลมตะวันออกความเร็ว 15-30 ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาถึง35องศานะครับลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กมต่อชั่วโมงครับในส่วนของกรุงเทพมหานครครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดที่35องศานะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อสิทธิและสังคมนะอันนี้ก็คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ ทุกวันนะครับทุกวันนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันก็จะมีเสาร์อาทิตย์ที่จะมีเป็นรายการเกาะติดสถานการณ์ข่าวต่างประเทศกันนะครับก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็มาติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็มาอัปเดตข่าวสารการเตือนภัยพิบัตินะแล้วก็เรื่องราวที่คนรู้นะครับก็เอามาอัปเดตกันนะครับไปที่ทางด้านของห้องหินกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยทางเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็ประกาศให้อำเภอเขาย้อยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วนะครับใครอยู่เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีก็เร่งยื่นมือช่วยชาวบ้านนะครับประกาศให้10ตำบลในเขตเขาย้อยเป็นเขตประสบอุทกภัยฉุกเฉินนะครับหลังฝนตกหนักนะน้ำทะลักเข้ามานะครับอันนี้ก็ไปประกาศนะครับในพื้นที่นะครับทางด้านของทางผู้ว่าก็ดำเนินการนะครับดำเนินการก็ประกาศนะก็เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับไปที่ทางภาคใต้3จังหวัดจังหวัดยะลานะยะลานะครับแจ้งเตือน3อำเภอเฝ้าระวังนะฝนตกหนักมากนะเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มนะครับก็ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยะลานะครับก็แจ้งเตือนไปยังนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของในพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการลักษณะอากาศและก็กรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่13ตุลาคมโดยคาดว่าจะมีพื้นที่จังหวัดยะลามีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบริเวณประมาณฝนสะสมในเกณฑ์หนักนะครับก็ทางจังหวัดนะก็ได้เฝ้าระวังพิเศษนะครับก็คืออำเภอเปตงอำเภอท่านโตและก็อำเภอบ้านนันสตานะครับก็เป็นพื้นที่นะครับก็ให้ทางด้านของ3อำเภอนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักและหนักมากนะเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำดินโคลนถล่มนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทางภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าทางศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเองเนี่ยก็แจ้งเตือนต้องระวังกันนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับผมขอดูข้อมูลนะครับเพชรบุรีก็เรื่องของเขาย้อยไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่นะครับเป็นผู้ประสบภัยนะตอนนี้ล่าสุดนะครับทางปพแจ้งมานะครับว่าออมสินเองออมสินเนี่ยเผยยอดโอนเงินเยียวยาสำเร็จแล้วนะครับ 1,160,000 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทนะครับเฉพาะกทม.เนี่ย 75,738 ครัวเรือนนะครับก็วันนี้มีการโอนเพิ่มไปแล้วนะใครที่ยื่นเรื่องนะครับขอเงินเยียวยานะครับจากรัฐเนี่ยก็ทางด้านของธนาคารออมสินก็แจ้งมานะครับว่าตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วนะครับก็วันที่13ตุลาคมนะครับทางด้านของปภ.ก็เผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยช่วงฤดูฝนประจำปี2019นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีก็โอนสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนนะครับก็เป็นเงิน 1,248 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดนะครับก็ในส่วนของทางธนาคารออมสินนะครับก็แจ้งมานะครับวันที่13ตุลาคมได้แจ้งนะครับว่าธนาคารออมสินนะครับก็จะมีการโอนเงินนะครับทำการโอนเงินให้ประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดก็จะมีจังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากพิษณุโลกมาทางด้านของเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่ผูกบัตรกับเลขที่บัตรจำนวนประชาชนเท่านั้นนะพร้อมเพรย์ท่านจะต้องผูกบัตรกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของNBT Connect นะครับก็ขอบคุณ NBT Connect ด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันอ้าวดูเวลาแล้วเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับก็ติดตามข่าวสารรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็มีเรรันย้อนหลังตามวันแรกของแต่ละสถานีนะครับวันนี้ผมกับชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการ กาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเป็นตอนที่อาจจะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะตอนเมื่อวานเนี่ยผมได้รับคำถามที่เกี่ยวข้องกับว่าอยากทำคอนเทนต์อยากเขียนเพจอยากทำพอดแคสต์แต่ว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีหรือว่าไม่รู้จะเอาหัวข้อมาจากไหนดีนะอยากได้ไอเดียนะผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเอาไอเดียมาจากที่ไหนบ้างนะหัวข้อที่ผมใช้พูดเนี่ยเอามาจากที่ไหนบ้างคราวนี้มันก็จะมีคำถามอีกประเภทหนึ่งนะที่จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมจะเรียกว่าไม่ค่อยกล้าตอบไม่เต็มปากคือบอกไอเดียพอมีอาจารย์เขียนพอได้แต่ว่าทำไงให้คนติดตามเยอะที่บอกไม่กล้าตอบเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นคนทำคอนเทนต์หรือว่าเขียนเพจทำพอดแคสต์แล้วมีคนติดตามเยอะอะไรมากมายนะครับแน่นอนมันก็มีระดับหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบโหถ้าไปถามคนที่เขาคนติดตามเป็นล้านเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมไงแต่ก็แน่นอนเขาก็อาจจะอยากถามผมอะเขาก็อาจจะถามคนเหล่านั้นมาแล้วก็ได้เอาเป็นว่าในมุมผมแล้วกันนะผมก็อย่างที่พูดนะไม่ได้เคลมว่าตัวเองเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะแยะอะไรมากมายนะแต่ผมก็คิดว่าส่วนตัวเหตุผลที่ทำให้คนติดตามมันมีอะไรบ้างนะทำคอนเทนต์ประเภทไหนที่ทำให้คนติดตามมีอะไรบ้างผมว่าข้อที่หนึ่งเลยนะชวนคุยข้อที่หนึ่งคือคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนเพจงานวิดีโอทำ YouTube หรือว่างานพอดแคสต์ที่เราพูดเอาเนี่ยมันต้องมีประโยชน์กับผู้ฟังผู้อ่านเช่นมันเป็นความรู้ผมทำคอนเทนต์เรื่อง OKR เนี่ยมันก็มีผู้ฟังที่เขาอยากรู้จัก OKR ผู้ฟังที่เขาเคยใช้ OKR แล้วไม่เวิร์กแล้วเขาก็อยากรู้ว่าทำไมมันถึงใช้ไม่เวิร์กอะไรพวกเนี้ยหรือผมแม้กระทั่งผมทำบุ๊ครีวิวมันก็จะมีคุณค่าต่อคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาอ่านหนังสือเยอะแยะอย่างที่ผมอ่านแต่เขาก็อยากได้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านั้นบางทีหลายคนบอกว่าฟังหนังสือบางเล่มจากผมแล้วก็ไปซื้อเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์เขามากถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาคงไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์อันแรกสุดเลยคือคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะมันทำให้เกิดประโยชน์อะไรนะประโยชน์ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นความรู้เท่านั้นนะมันเป็นความบันเทิงก็ได้นะผมอาจจะไม่ได้สายบันเทิงแต่ผมก็เห็นคอนเทนต์บางคนทำเรื่องตลกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกแต่ว่าคนก็ติดตามเยอะเพราะว่ามันเป็นความบันเทิงความสนุกอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะเล่าเรื่องราวของตัวเองเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับคือการเล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยทำได้ถ้าเรื่องราวนั้นมันเชื่อมโยงคนอื่นได้เช่นคุณเคยไปสมัครเรียนต่อที่มหาลัยต่างประเทศแล้วคุณประสบความสำเร็จคุณเล่าให้เขาฟังว่าช่วงสมัครคุณเตรียมตัวยังไงนี่คือประสบการณ์คุณล้วนๆเลยฮะแต่ประสบการณ์นี้มันเป็นประโยชน์ต่อคนกำลังสมัครไงนะครับอย่าไปเล่าแค่ว่าเนี่ยเข้ามหาลัยระดับโลกได้แล้วจบนะคุณเล่ากระบวนการเพราะถ้าเล่าแต่ความสำเร็จนี่ไม่มีประโยชน์นอกจากแรงบันดาลใจนิดหน่อยแต่ประโยชน์มันน้อยเล่ากระบวนการอาจารย์แต่หนูไม่ได้เข้ามหาลัยระดับโลกได้แม้กระทั่งความผิดพลาดเนี่ยคุณเล่าได้นะครับเคยทำงานที่หนึ่งแล้วมันไม่คลิกแล้วก็โดนหัวหน้าด่าอะไรเงี้ยคุณลองเล่ากระบวนการสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วคุณรีคอฟเวอร์กลับมาได้ยังไงหรือคุณมีวิธีแก้ไขปัญหายังไงคุณหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นมาได้ยังไงพวกนี้ก็มีประโยชน์นะหรือการให้ข้อคิดที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นด้วยซ้ำนะคือเหมือนคนอื่นก็ได้แต่เหมือนคนอื่นเนี่ยคนก็ฟังมาเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดคุณสมมติคุณมีข่าวมาเล่านะแล้วคุณใส่ความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ที่คนนี้เขาพูดเรื่องแบบนี้คุณเห็นด้วยเพราะอะไรหรือคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะอะไรคุณมีหลักฐานยังไงพวกนี้คือโจทย์ของคุณคือตอนที่คุณจะทำคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องมีประโยชน์อ่ะผมยกตัวอย่างชัดๆเลยตอนนี้จะทำยังไงให้มีคนติดตามคอนเทนต์เราเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดน่าจะมีประโยชน์ต่อคนฟังอ่ะหลายคนก็อยากจะทำคอนเทนต์แล้วให้มีคนติดตามใช่ป่ะ ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างเงี้ยพอเรานึกถึงประโยชน์เป็นตัวตั้งประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรานะบอกว่าเราจะได้มีเงินเยอะๆเนี่ยไม่ใช่นะผมไม่ได้บอกว่าเราห้ามได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้คนฟังหรือคนอ่านงานเขียนเราเยอะคนฟังคนดูคอนเทนต์เราเยอะเนี่ยเราก็ต้องเอาประโยชน์ของคนฟังเนี่ยหรือคนดูเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับอันที่สองสำหรับผมอ่ะผมว่าเราต้องสม่ำเสมอคือถ้าจะเป็นข้อเดียวนะที่ผมเลือกว่าทำไมคนถึงมาฟังนพดลสตอรี่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะพอสมควรเนี่ยผมว่าความสม่ำเสมอของสำหรับผมประโยชน์มีแน่ๆแต่ช่องที่มีประโยชน์มันมีเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับแต่ทำไมคนติดตามฟังผมเยอะผมทำมา8ปี 3,000 ตอนทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทำคอนเทนต์ให้คนติดตามต้องทำต่อเนื่องฮะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทำทุกวันเหมือนผมนะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหบทจะทำวันนี้โพสต์5โพสต์เลยแล้วหายไป2เดือนมาโพสต์อีก7โพสต์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กถ้าจะทำถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาโพสต์เป็นทุกวันสัปดาห์ละโพสต์ก็ยังดีแต่ทำมันต่อเนื่องและสม่ำเสมอคนจะ expect ได้เลยว่าเช้าวันเสาร์จะได้อ่านงานเขียนคุณถ้ามีเวลามากกว่านั้นยิ่งบ่อยแน่นอนยิ่งดีอยู่แล้วนะยิ่งบ่อยยิ่งดีอยู่แล้วเขาโอกาสที่คนจะเห็นคุณก็จะมากขึ้นแต่ผมก็เข้าใจว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นคนทำงานนี้ full time ใช่ไหมคุณก็อาจจะแบบทำงานประจำอยู่แต่ว่าอยากหารายได้แหล่งที่2แหล่งที่3หรือว่าเป็นงานดีเลย์ก็ได้นะแต่อยากให้มีคนติดตามอ่ะเพราะผมก็เข้าใจนะสำหรับคนทำคอนเทนต์เนี่ยถึงแม้ผมบอกว่านพดลสตอรี่อ่ะไม่ได้มีคนฟังเยอะแยะแต่ผมก็ยังทำอยู่แต่มันก็ต้องมีคนฟังบ้างแหละคือถ้ามันไม่มีเลยศูนย์นะผมก็เอ๊ะผมจะไปโพสทำไมวะเนี่ยเสียเวลาเปล่าๆจริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณคิดว่าจะทำสัปดาห์ละครั้งก็ทำสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละสองครั้งทำวันเว้นวันทำทุกวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่เอาเวลาที่คุณมีนะครับเทคนิคที่3คืออันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่ผมเรียนมาตอนเขาสอนการเขียนนะเขาบอกว่าต้องกระตุ้นให้คนอยากเข้าไปดูคอนเทนต์คุณภาษาที่คุณใช้หรือคำพูดที่คุณใช้เนี่ยต้องกระตุ้นเอาแบบยกตัวอย่างถ้าบอกว่าผมจะเขียนเรื่องวิธีสร้างนิสัยให้ชอบอ่านหนังสือแล้วกันถ้าผมขึ้นชื่อเงี้ยวิธีสร้างนิสัยทำให้คนอยากอ่านหนังสือมันก็ดูมีประโยชน์แหละดูโอเคแหละแต่มันก็ดูไม่น่าติดตามเท่าไหร่มันดูเพลนๆอ่ะใช้คำว่าเพลนๆก็ได้ดูแบบทั่วๆไปป่ะถ้าชวนติดตามผมจะตั้งชื่อเป็นคำถามอย่างเงี้ยทำไมบางคนมีหนังสือเป็นร้อยเล่มแต่ไม่ได้อ่านตรงเราเว้ยพออ่านคำนี้ชั้นเลยเนี่ยชั้นเลยถ้าวิสัยรักการอ่านมันดูแบบทั่วๆไปใช่ไหมแต่แบบเรามีหนังสือเป็นร้อยเล่มแต่เราไม่ได้อ่านใช่เลยชั้นเลยเนี่ยขึ้นต้นด้วยปัญหาขึ้นต้นด้วยคำถามอ่ะมันมักจะกระตุ้นความสงสัยนะครับเอาเรื่องที่มันน่าสนใจอ่ะมันแต่ผมเน้นนิดนึงนะอย่าใช้เขาเรียกว่าคลิกเบตคือเขียนซะเวอร์วังสิ่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดใน 1,000 ปีเลยเข้ามันจะเกิดภายในวันนี้อันนี้มันล่อให้เรากดแต่กดไปไม่มีอะไรฮะกดไปเป็นเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้หัวข้อหรือหัวข้อมันโอเวอร์เคลมคือมันพูดเกินจริงไปเยอะอะไรเงี้ยคนจะไม่เชื่อถือเราเลยนะครับอย่าสร้างหัวข้อที่น่าสนใจแบบในลักษณะที่มันดูปลอมอ่ะดูแบบดูหลอกลวงอ่ะอันนี้ไม่ดีนะครับน่าสนใจอย่างที่ผมบอกนะเปิดด้วยปัญหาเปิดด้วยคำถามต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจหรือหัวข้อที่มันดูย้อนแย้งเช่นคนทั่วไปเชื่อว่าของที่มีคุณภาพจะขายดีอย่างเงี้ยแต่คุณไปศึกษามาคุณมีหัวข้อว่าจริงๆคุณภาพที่มันดีเกินไปคนอาจจะไม่กล้าซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเชื่อไหมว่าคุณภาพไม่ได้ทำให้คนซื้อเสมอไปคนก็แบบงงสิเอ้ยทำไงคุณภาพคนก็ต้องซื้อดิคนอยากได้ของดีไม่ใช่เหรอไม่จริงเสมอไปก็อ่านแล้วมันก็มีเนื้อหาแต่มันก็ต้องเป็นเนื้อหาที่มันตอบโจทย์นะอีกอันครับคือเราต้องสร้างถ้าใช้ศัพท์แบบหรูหราก็เรียก personal brandpersonal brand ก็คือเอกลักษณ์ของเราอะที่แบบพอคนติดตามแล้วก็จะจำเราได้ง่ายอะว่าโหคนนี้ คนนี้เป็นแบบเนี้ยมันจะมีเอกลักษณ์เป็นตัวตนของเขาอะผมยกตัวอย่างนะส่วนชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงนะคือแต่ความเป็นตัวตนสูงอย่างเช่นถ้าเป็นกีฬาเนี่ยถ้าใครติดตามบอบูเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวตนเขาครับบอบูก็เป็นหนึ่งในคนเขียนคอนเทนต์ที่ผมก็ติดตามนะคนบอบูเขาก็จะมีความกล้าในการพูดหรืออะไรสักอย่างหรือมีการล้อเลียนทีมตรงข้ามที่แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยมันมี personal brand อยู่ถ้าอยากที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องคือมันอาจไอ้ personal brand มันก็ไม่ได้สร้างภายในวัน2วันนะมันไม่ใช่การทำโลโก้นะต้องแยกแยะตรงนั้นนะไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอะด็อกเตอร์วิทย์เนี้ยที่หลายคนเรียกเคียวิทย์เนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ในการพูดเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่เราแบบฟังแล้วแบบมันต้องเขาอะมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าเราแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาคาแรคเตอร์แบบนี้มันจะทำได้ต่อเนื่องแล้วมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ยั่งยืนผมเชื่อว่าหลายคนชอบฟังนพดลสตอรี่เพราะวิธีการพูดหรือจังหวะการพูดของผมไม่ได้บอกผมพูดดีที่สุดอะไรไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องนะแต่ว่ามันมีคาแรคเตอร์ของนพดลสตอรี่อยู่ว่ามันก็ชอบคนนี้เขามีคาแรคเตอร์แบบนี้ซึ่งแน่นอนก็มีคนไม่ชอบคนไม่ชอบเขาก็จะไม่ฟังจากเราแต่เราไม่ต้องการให้ทุกคนในประเทศฟังเราอยู่แล้วนี่ถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยการเขียนเหมือนกันนะไม่ต้องการพูดนะบางคนเขียนสั้นๆมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นประโยคสั้นๆ1ประโยคโพสทุกวันอย่างเงี้ยก็มีคนตามนะครับบางคนเขียนเป็นย่อหน้าบางคนใช้รูปยกตัวอย่างรูปเนี่ยรูปนี่ก็ใช่คือรูปเนี่ยก็คอนสิสเทนต์คือไม่ใช่ว่าวันนี้ใช้รูป AI อีกวันใช้รูปวิวอีกมันดูแบบคุณลองดูเพจก็ได้ครับมันมีคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยอีกเพจที่ผมติดตามก็คือวิเคราะห์บอลจริงจังคุณดูกราฟิกเขาก็ได้คือวิธีเขียนแน่นอนนะผมอ่านแล้วผมรู้เลยเนี่ยว่าคือคุณวิศรุตเขียนคุณวิศรุตคือคนเขียนวิเคราะห์บอลจริงจังหรือถ้าผมไม่อ่านนะผมดูรูปผมก็รู้แล้วเนี่ยรูปวิเคราะห์บอลจริงจังเพราะนั้นเนี่ยพยายามสร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนออกมาให้คนจำได้แต่แน่นอนเอกลักษณ์มันก็ต้องมีเอกลักษณ์ในทิศทางที่ดีอ่ะนะมันผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนพวกอันนี้แล้วกันผมแล้วแต่กันแล้วกันคือเพจที่มันแบบชวนคนทะเลาะ กันอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงแม้ engagement อ่ะพูดตรงๆนะ engagement สูงจริงๆนะเพจเปิดด้วยดราม่าอะไรต่างๆแต่ส่วนตัวผมเอางี้ผมไม่มีประสบการณ์ที่จะแนะนำเรื่องพวกนั้นแล้วกันนะครับก็หลักๆนะถ้าผมจะสรุปให้ฟังนะด้วยความเขาเรียกว่า my humble opinion ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีคนติดตามเยอะขนาดนั้นนะคือสร้างคุณค่าเยอะๆนะคุณค่ายิ่งเยอะคนก็ยิ่งตามครับคุณทำเพจคุณทำพอดแคสต์คุณทำ YouTube ที่แบบเป็นประโยชน์ต่อผู้คนยิ่งมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งตามเยอะเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมแนะนำข้อเดียวผมจะแนะนำข้อนี้สร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะครับ2สม่ำเสมอจะทำมั่งไม่ทำมั่งตามใจชอบคือถ้าเกิดคุณจะทำแบบนั้นก็ได้มันก็สบายดีแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าการทำแบบนั้นเพจคุณก็ไม่โตคอนเทนต์คนฟังก็จะหายไปคนมาตามแป๊บนึงก็อ่ะไม่เห็นมีอีกเลยแล้วอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาดูอ่ะไม่ให้คนเข้ามาดูว่าคุณไม่คนมาดูแล้วคุณก็ไม่ผลิตคอนเทนต์อีกเงี้ยอันที่3คือกระตุ้นให้คนอยากอ่านการเขียนการใช้หัวข้อแต่อย่าใช้คลิกเบตอย่าหลอกลวงนะใช้หัวข้อที่สร้างด้วยคำถามหรือปัญหามักจะถูกใจคนมากนะและอันที่4คือการเซตไอ้สิ่งที่เรียกว่า personal brand จาก4อันเนี้ยที่ผมพอจะแนะนำได้นะครับคราวนี้ผมขอต่อยอดอีกนิดนึงฮะคำว่าคนติดตามเนี่ยความหมายคืออะไรหลายคนก็จะคิดว่าคนที่จะเป็นยอดไลค์หรือเปล่าแต่ใน Facebook เนี่ยคือไม่ใช่ยอดไลค์เสมอไปนะบางทีลองดูตัววัดของโซเชียลมีเดียของคุณช่องทางของคุณแล้วแต่ช่องทางนะยอด reach ก็ได้ reach คือมีคนเข้ามาเห็นเนื้อหาเราเยอะหรือเปล่าอันที่ผมชอบดูที่สุดเนี่ยคือยอดแชร์คือคำว่าแชร์เนี่ยคือไลค์นี่มันแค่ชอบเฉยๆดูก็ได้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดแชร์นี่แปลว่าคอนเทนต์คุณมีประโยชน์มากสำหรับคนอื่นแล้วผมชอบที่สุดคือยอดแชร์นะครับถ้ายอดแชร์เนี่ยมันมีเยอะเนี่ยแสดงว่าคอนเทนต์นั้นเริ่มดีแต่เนื้ออื่นใดนะคือผมใช้คำว่าคอมเมนต์ที่มันมีความหมายอ่ะคือบางทียอดไลค์ยอดแชร์ไม่ได้เยอะนะอ่ะอย่างพอดแคสต์ผมเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มีคนมาไลค์มาแชร์อะไรเยอะแยะมากมายจริงๆผมก็ไม่ได้แทบไม่ได้ลงโซเชียลมีเดียเลยพอดแคสต์เนี่ยมันมีแต่ช่องทางในพอดแคสต์แต่สิ่งที่ผมได้รับทุกวันนะที่ทำให้ผมรู้สึกดีกว่าจำนวนไลค์จำนวนแชร์อีกก็คือเนื้อหาที่คอมเมนต์ที่คนมาทิ้งไว้ครับว่าขอบคุณอาจารย์นะคะที่ทำพอดแคสต์ตอนนี้มามีประโยชน์กับหนูมากมีประโยชน์กับผมมากเลยครับคือจบแล้วส่วนไอ้ตัวที่จะสะสมได้ก็คือยอด follower ก็คือคนติดตามอย่างเงี้ย YouTube มีคนติดตามกี่คนใน Facebook page มีคนติดตามกี่คนพวกนั้นก็อาจจะเป็นตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นตัววัดที่ดีได้อีกตัวนึงเนาะในเรื่องของจำนวนคนติดตามต่างๆก็เอาเป็นว่าเอามาฝากสำหรับคนทำคอนเทนต์แล้วกันนะครับจริงๆลองไปหาหนังสืออ่านเยอะแยะเลยฮะที่โหมิลเลียน follower เลยผมก็แต่ก่อนผมก็ซื้ออ่านนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซื้อแล้วเพราะไม่ค่อยสนใจเรื่อง follower มากขนาดนั้นแต่ก็ยังทำอยู่ยังไม่ได้บอกว่า follower มากไม่ดีนะครับแต่ก็ยังเนี่ยผมพูดทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่โดยที่ก็ไม่ค่อยได้ตามสถิติตัวนี้สักเท่าไหร่แล้วแต่ก่อนทำเป็นไอ้นี่เลยนะ OKR เลยนะว่าจะมี follower เท่านั้นเท่านี้ตอนนี้ชอบวงเล็กๆแล้วก็มีความหมายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่ยาวมากนะคือประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาผนึกกำลังชลประทานและเครือข่ายท้องถิ่นวางแผนพร่องน้ำลุ่มน้ำปัตตานีป้องกันน้ำท่วมควบคู่สำรองน้ำอุปโภคบริโภคนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ท่าสาบพร่อนตาเซยุโปและบุดีเข้าร่วมหารือเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยมีประเด็นสำคัญคือการวางแผนการระบายน้ำในแม่น้ำปัตตานีบริเวณเขื่อนปัตตานีเพื่อพร่องน้ำจากพื้นที่ฝั่งท่าสาบพร่อนตาเซยุโปฝั่งสเต็งนอกและฝั่งบุดีที่มีเส้นทางน้ำไหลสู่บึงแม่เมาะให้ระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานีเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักซึ่งจะต้องพิจารณาระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนปัตตานีและความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละจุดควบคู่กันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ปลายน้ำเนื่องจากแม่น้ำคลองชลประทานคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบขณะเดียวกันทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการรักษาระดับน้ำให้เพียงพอต่อระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องโดยการบริหารจัดการน้ำจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมกับการรักษาปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสา

0: 0616162399
1: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
2: ตอนหมูในอวย
1: สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
3: น้องๆตัวแทนทีมชักกระเยื่อหญิงทั้งสองทีมมาเตรียมตัวด้านนี้กันเลยนะครับ
4: แหมชะเอมดูฟิตหน้าดูเลยนะ
5: แน่นอนงานนี้ชนะอยู่แล้วหมูในอวยเห็น
4: ๆหมูอะไรกันน่ะฝ่ายนู้นน่ะตัวเล็กอย่างกับกุ้งแห้ง
5: ก็ผอมแบบนั้นไงถึงเป็นหมูในอวยเพราะสำนวนหมูในอวยแปลว่าสิ่งที่อยู่ในกำมือแล้วจะทำอย่างไรหรือต้องการเมื่อไหร่ก็ได้หรือหมายถึงเอาชนะได้ง่ายไง
6: ไม่แพ้สาวๆทำไมแพ้ได้ล่ะเนี่ย
5: ก็ชะเอ็นนะสิคะคิดว่าหมูในอวยแพ้จนได้ก็ใครจะไปรู้เล่าตัวเล็กแต่ว่าแรงเยอะกันจริงๆเลย
6: พี่หลังก็อย่าประมาทนะครับน้อง
7: ๆเพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

านฉบับสมบูรณ์ตอนจิตกลางคณาแพลตที่267

2เน็ตวิทยุไว้ที่เข็มขัดตามเดิมแล้วเร่งฝีเท้าทันทีชายันนั้นหันไปร้องตะโกนสั่งพวกลูกหาบให้ร้องบอกต่อไปยังหนานอินผู้รังท้ายให้ทำเวลาขึ้นด้วยและจากประสบการณ์ในการเดินดงมาก่อนทั้งดารินและชายันสามารถจะเร่งฝีเท้าตามขึ้นไปทันพี่ชาย2คนอันกำลังหยุดดื่มน้ำคอยอยู่ภายในเวลาเพียงแค่ 4-5 นาทีเท่านั้นวิทยุเป็นอะไรไปแล้วหลักกลางชายันร้องถามขึ้นหอบๆเมื่อเข้ามาสมทบอนุชากับเชษฐาก็ตกอยู่ในสภาพงงๆเหมือนกันยังไม่ตอบอะไรในขณะนั้นต่างก็พยายามปรับตุ่มซีเควนซ์ซึ่งทำให้มันเกิดเสียงสู้เพิ่มขึ้นทุกขณะในที่สุดก็ปิดสวิตช์เงียบกริบลงอนุชานั้นยืนมองสำรวจพื้นภูมิประเทศอันเป็นทางลาดต่ำลิบๆลงไปสู่หมู่ไม้เบื้องล่างรวมทั้งกวาดสายตาแลไกลออกไปยังทิวของขุนเขาทมึนที่เป็นลอนหยักคลื่นบังขอบฟ้าอยู่รอบด้านทั่วไปทั้งใกล้และไกลเออชักสงสัยแฮะเสียงอดีตพรานหัวเห็ดแห่งราชสกุลพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองทำไมสงสัยอะไรเหรอพี่กลางดารินถามมาโดยเร็วอนุชาเอามือขยี้ปลายคางวิทยุในมือเขายังไม่ได้ปิดสวิตได้ทดลองดึงเสาอากาศขึ้นจนสุดแล้วกดคีย์แน่นอีกครั้งอย่างระมัดระวังไฟแดงอันเป็นสัญญาณส่งออกอากาศยังสว่างโร่ให้เห็นแจ่มชัดแสดงว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่เขายกขึ้นเจาะกระริมฝีปากและผิวปากแรงๆในขณะที่ทุก

ยืนมองจับอาการเป็นตาเดียวต่างได้ยินเสียงผิวปากของอนุชาที่ดังออกมาจากต้นเสียงเท่านั้นมันไม่ได้ผ่านเข้าเครื่องแปลงเป็นคลื่นวิทยุไปปรากฏอยู่ยังเครื่องรับใดๆในหมู่พวกพ้องที่เข้ามายืนกันอยู่ใกล้ๆเลยชักยุ่งแฮะเสียงอดีตพรานชดพึมพำออกมาหัวคิ้วขมวดเข้าหากันมันไม่ทำงานจริงๆอะแหละยิ่งมายืนอยู่บนนี้ยิ่งไม่ได้ผลเลยตะกี้นี้ยังพอได้ยินกันมั่งนะแม้จะมีเสียงรบกวนก็ตามข้อสงสัยที่บอกตะกี้นี้ก็คือมันน่าจะมีสนามแม่เหล็กหรือแร่ธาตุอะไรสักอย่างนึงที่มีอิทธิพลแรงมากจนทำให้คลื่นวิทยุส่งไม่ได้หรือมิฉะนั้นคลื่นก็กระโดดพ้นความถี่ในแต่ละเครื่องที่เราใช้กันอยู่ทุกคนในกลุ่มงงกันไปหมดมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่กลางดารินร้องขึ้นเบาๆอย่างพิศวงใจเต็มที่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เองก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงก็รู้เพียงแค่ใช้งานเท่านั้นแหละพี่ใหญ่ก็ใช้ยันเคยเป็นทหารมาก่อนมีใครเคยศึกษาเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสารมั่งหรือเปล่าเนี่ยไอ้ฉันมันก็ทหารปืนใหญ่โน่นก็ทหารม้ายานเกราะไม่มีใครเป็นทหารสื่อสารสักคนเคยแต่ใช้ไม่เคยแก้หรือรู้เรื่องอะไรของมันลึกซึ้งนักหรอกครั้งใดก็ตามที่เครื่องวิทยุมันเกิดขัดข้องขึ้นก็หมดปัญญาเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราชายันบอกอย่างหงุดหงิดกังวลใจแล้วถ้าจะว่าอันที่จริงแล้วระหว่างสามชายที่มาด้วยกันอนุชาน่าจะเรียกได้ว่าชำนาญกับเครื่องวิทยุรับส่งมากกว่าทุกคนเพราะเขาเองนะเคยเป็นสมาชิกของสมาคมวิทยุรับส่งสมัครเล่นระหว่างชาติคุ้นเคยอยู่กับเครื่องรับส่งแทบทุกแบบเท่าที่กฎหมายระหว่างชาติจะกำหนดไว้ให้ใช้งานได้และวิทยุรับส่งมือถือชุดนี้ที่นำมาเพื่อสำหรับการใช้ติดต่อกันเองระหว่างเดินทางก็อนุชานั่นแหละเป็นผู้จัดหาเตรียมมาเป็นเครื่องที่ดัดแปลงให้มีขนาดเล็กและมีพลังรับส่งชั้นสูงทีเดียวแบตเตอรี่แห้งอะไรก็มีมาพร้อมอย่างพอเพียงความจริงก็ตัวเธอเองแหละกลางเป็นช่างวิทยุอยู่แล้วนี่เชษฐาบอกมาถ้างั้นผมก็ลงความเห็นคร่าวๆอย่างที่ความรู้งูปลาปลาของผมมีอยู่เนี่ยครับนั่นก็คือเทือกเขาบริเวณนี้น่ะมันเป็นตำแหน่งอับคลื่นวิทยุโดยจะเกิดจากพลังงานอะไรสักอย่างนึงที่มีอิทธิพลอยู่เหนือกว่าสกัดกั้นหรือผลักคลื่นวิทยุของเราออกไปซะทำให้ทั้งการรับและส่งไม่ได้ผลและเท่าที่ผมศึกษาเรียนรู้มาบ้างในบางพื้นที่บางภูมิประเทศวิทยุรับส่งใช้การไม่ได้เลยเมื่อเข้าไปอยู่ในรัศมีนั้นแต่พอห่างไกลบริเวณนั้นออกไปพ้นรัศมีแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามเดิมก็อาจจะเป็นอย่างแกว่าก็ได้กลางชยันยอมเห็นด้วยมันก็จะต้องมีพลังงานอะไรสักอย่างที่เข้ามาควบคุมคลื่นวิทยุไว้เราจับกันได้ชัดๆเลยจากการพูดติดต่อเมื่อครู่นี้ครั้งแรกก็ยังพอได้ยินมั่งแต่เสียงพูดที่แผ่วออกมาแทบจับใจความไม่ได้มีก็แต่เสียงคลื่นอากาศรบกวนและในที่สุดพอขึ้นมาถึงเนินลูกนี้ก็เงียบกริบไปเลยนี่ขนาดหมุนตุ่มสเควนซ์ลงมาสุดแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่มีเสียงแม้แต่สู้เดียวยังกับวิทยุเสียหรือแบตหมดงั้นแหละทั้งๆที่เวลากดคีย์ไฟสัญญาณก็ยังสว่างแดงแจ๋อยู่นี่ว่าแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็บิดหมุนตุ่มบนตัวเครื่องไปมาทดลองมันเงียบกริบไปเฉยๆไม่ปรากฏแม้แต่เสียงโครกครากแม้จะเร่งไปยังตุ่มที่บังคับให้ช่วยรับคลื่นไวที่สุดก็ยังไม่ปรากฏเสียงอะไรสักอย่างเดียวทุกเครื่องเป็นใบ้ไปหมดขณะนั้นนันอินและขยินก็นำพวกลูกหาบไต่ทางขึ้นมาถึงเชษฐาโบกมือชวนพี่น้องและเพื่อนให้เดินต่อทันทีนะไปไปอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรกับมันเลยเมื่อมันใช้ไม่ได้ก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้ในบริเวณแถบนี้แหละเราก็ค่อยๆทดลองไปเป็นระยะๆว่าเมื่อไหร่วิทยุมันถึงจะกลับมาใช้งานได้
ความหมายของมันก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าที่กลางได้บอกแล้วนั่นแหละคือทิวเขาที่แวดล้อมเราอยู่นี่คงจะมีสนามแม่เหล็กแร่หรือธาตุอะไรสักอย่างนะที่ผลักดันคลื่นวิทยุออกเพราะฉะนั้นระยะนี้เราก็ไปด้วยกันเป็นหมู่ฮะอย่าแยกจากกันเลยหรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ห่างเกินกว่าที่จะเห็นตัวกันได้มีอะไรจะได้มองเห็นกันได้ทันท่วงทีอนุชาจุปากเบาๆโคลงหัวอย่างอารมณ์ไม่ดีนักยัดวิทยุลงซองข้างเอวขณะที่เริ่มเดินออกเดินต่อพลางบอกต่อว่าจะยังไงก็ตามนะผมขอให้ทุกคนนะเปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอย่าปิดจะได้ทดลองดูว่าเมื่อไหร่มันถึงจะรับสัญญาณคลื่นอากาศได้แต่ถ้ามันเกิดดังโครกครากหรือสู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น่าจะแปลว่ามันกำลังจะใช้ได้แล้วไม่ต้องกลัวแบตหมดเพราะผมเตรียมมาอย่างเหลือเฟือมันน่าแปลกจริงๆแถวเนี้ยประโยคหลังเหมือนจะบ่นกับตัวเองทั้งสี่คนเดินเกาะกลุ่มกันไปในระยะใกล้ขนาดพอที่จะคุยกันได้ไม่ทิ้งห่างกันเหมือนคราวแรกพวกลูกหาบก็เข้าขบวนกันมาห่างแค่ไม่เกิน10เมตรเบื้องหลังดารินนั้นละเอียดรอบคอบและช่างคิดช่างสังเกตเป็นนิสัยประจำอยู่แล้วหล่อนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูก็เห็นว่าเข็มของนาฬิกาแบบเดินป่าอันประกอบด้วยเข็มทิศของหล่อนยังทำงานอยู่ในอาการปกติดีพี่กลางคะหล่อนเอ่ยขึ้นเบาๆพี่ชายกลางหันมามองเลิกคิ้วเหมือนจะถามดารินจึงกล่าวต่อมาว่าขอถามอดีตย้อนหลังสักนิดเถอะถ้าพี่กลางยังจำได้สมัยที่ยังเป็นพรานชดบุกบันเข้าไปจนถึงมรกตนครสองคนกันหนานอินในครั้งนั้นน่ะทำไมเหรอน้อยครั้งนั้นพี่กลางมีนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพกอะไรติดตัวอยู่หรือเปล่าขณะเมื่อเหยียบเข้าสู่ดินแดนนั้นน่ะพี่มีนาฬิกาโรเล็กอยู่เรือนนึงอดีตพรานชดตอบน้องสาวใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาแต่พอเดินป่าซุ่มซ่านหนักๆเข้าสายโลหะของมันก็เกี่ยวกับแง่หินหรืออะไรก็ไม่รู้ขาตกหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวก็เลยไม่ได้ดูเวลากันใช้ดูดวงตะวันดูดาวอะถามทำไมแล้วเข็มทิศล่ะคะขณะนั้นมีติดตัวอยู่บ้างไหมเข็มทิศก็ไม่เคยใช้อะจะต้องใช้ทำไมในเมื่อลุงอินแม่นทิศยิ่งกว่าเข็มทิศสิดารินถอนใจออกมานิดหนึ่งแล้วฝืนยิ้มถ้างั้นพี่กลางก็คงจะไม่มีโอกาสรู้ถึงสิ่งผิดปกติในดินแดนสนธยาแห่งนั้นหรอกค่ะหมายความว่าไงพวกเราชุดที่ไปตามพี่กลางคราวนั้นน่ะนะคะมีนาฬิกาข้อมือแล้วก็เข็มทิศติดตัวกันแทบทุกคนแม้แต่ระพินก็จำเป็นต้องใช้เข็มทิศมันทำงานอย่างซื่อสัตย์มาทุกระยะแต่พี่กลางรู้ไหมคะพอผ่านบริเวณที่เรียกกันว่าถันพระอุมาไปขึ้นสู่ถนนสายใหญ่อันจะนำเข้าเขตมรกตนครเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นกับนาฬิกาและเข็มทิศของเราพี่กลางเดาถูกไหมพี่ชายกลางทำหน้างงสั่นหัวดารินเบ้ปากนิดนึงพร้อมกับยักไหล่นาฬิกาของเราหยุดเดินทันทีค่ะเข็มทิศก็ใช้การไม่ได้หมุนควงติ้วหาทิศทางไม่ได้เลยและในที่สุดก็ถูกล็อกค้างชี้ทิศผิดหมดอ้าวค่ะถามชยันกับพี่ใหญ่ดูสิคะในเรื่องนี้ใช่กลางเป็นความจริงตามที่น้อยพูดนาฬิกาและเข็มทิศของเราเนี่ยใช้การไม่ได้เลยเหมือนจะมีอำนาจอะไรสักอย่างมาหยุดยึดมันไว้งั้นแหละเมื่อเราล่วงเข้าปลายเขตแดนอาถรรพ์แห่งนั้นเชษฐารับคำหนักแน่นมาอีกคนถ้างั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกมากครับผมไม่เคยสังเกตอ่ะเพราะบอกแล้วว่าไม่มีทั้งนาฬิกาแล้วก็เข็มทิศแต่หากเรื่องที่บอกมานี่เป็นความจริงมันก็น่าจะแปลว่าดินแดนแห่งนั้นมีสนามแม่เหล็กใหญ่ที่สุดพอที่จะหยุดการเวลา
หรือเข็มนาฬิกาให้นิ่งอยู่กับที่เท่าๆกับเข็มทิศก็ไม่เป็นผลก็ยังโชคดีสำหรับพวกของพี่ใหญ่และผมอยู่เหมือนกันที่ดินแดนอาถรรพ์แห่งนั้นมันหยุดได้เฉพาะเข็มนาฬิกาและเข็มทิศเท่านั้นถ้ามันหยุดประกายจากแก๊ปลูกปืนและประกายจากชนวนระเบิดแล้วก็พวกเราก็คงจะตายกันทั้งหมดโดยไม่มีโอกาสช่วยเหลือจักรราชให้กลับไปครองบัลลังก์และเราก็กลับออกมาได้เลยแล้วนี่นาฬิกาหยุดเดินอีกหรือเปล่านี่ประโยคหลังเขาถามรวมๆไปยังทุกคนแต่ไม่ยอมดูนาฬิกาของตนเองปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะยังเดินอยู่เหมือนเดิมมันแปลว่าบริเวณนี้วิทยุอย่างเดียวเท่านั้นที่ใช้การไม่ได้แต่เข็มทิศกับนาฬิกาน่ะยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะก็บอกแล้วไงว่ามันคงจะมีแร่ธาตุหรืออะไรสักอย่างล่ะที่มาผลักดันคลื่นวิทยุไว้อนุชาว่าดูเขาไม่สนใจอะไรนักพี่ลึกจริงๆแฮะขนาดในห้วงอวกาศจากดาวเทียมหรือยานอวกาศที่ส่งห่างออกไปจากโลกไปไกลลิบคลื่นวิทยุยังส่งลงมาถึงพื้นโลกได้แต่บนเทือกเขาแห่งนี้เนี่ยคลื่นวิทยุบอดไปเลยใกล้ๆกันแค่นี้ยังใช้การไม่ได้ชยันเป็นคนบ่นขี้สงสัยอยู่แล้วสบถพึ่ม

เออกลางแล้วนี่เมื่อไหร่เราจะถึงตะเคียนทองนี่เชษฐาถามขึ้นโดยไม่ใส่ใจอะไรกับเรื่องวิทยุอีกหรือมิฉะนั้นก็เก็บความแปลกใจนั้นไว้เงียบๆโดยไม่เอ่ยถึงอนุชาชี้มือลงไปยังทางลาดเห็นลิบๆ ลงไปเบื้องหน้าก็ลงจากเนินที่เห็นป่าดำมืดบังอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับพี่ใหญ่เขตตะเคียนทองแล้วล่ะผมว่าเราเดินอย่างมากก็คงอีกไม่เกิน45นาทีก็ถึงหมู่บ้านแล้วล่ะเชษฐามองตามการชี้บอกของน้องชายแล้วพูดเสียงแผ่วต่ำว่าก็น่าแปลกนะน่าจะผิดสังเกตไปอย่างนึงเหมือนกันเราเดินมาจนใกล้เขตหมู่บ้านเต็มทีละยังไม่พบวี่แววของชาวป่าในหมู่บ้านเนี่ยสักคนเดียวดูมันเงียบเชียบไงพี่กุลอนุชาเองก็มีอาการใคร่ครวญขบคิดอยู่เช่นกันแต่ไม่พูดอะไรในขณะนั้นคงเดินนำรุดหน้าลงไปเรื่อยๆพร้อมกับสังเกตร่องรอยรอบด้านไปด้วยเท่าที่คณะพอจะพบเห็นได้บ้างเป็นครั้งคราวก็ร่องรอยของคณะของระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแต่ไม่เห็นข้าวของกะเหรี่ยงตะเคียนทองอันตั้งหมู่บ้านในระยะไม่ใกล้ไม่ไกลที่กำลังรุดหน้ากันเข้าไปขณะนี้เลยทุกคนค้นไม่พบข้าวเงื่อนเรื่องร่องรอยว่าจุดไหนตำแหน่งใดที่พบกันก่อนหน้านี้แล้วว่าระพินนำเอาอเมริกันนายจ้างชุดนั้นแยกทางจากคณะลูกหาบตรงเนินหินลูกที่ขึ้นไปดูนั้นและต่อมาในเส้นทางด่านช้างอันยาวเหยียดนี้จอมพรานโผล่ออกมาบรรจบกับพวกลูกหาบตรงตำแหน่งไหนกันแน่แต่ก็ต้องมีการบรรจบพบกันแน่นอนมิฉะนั้นจะไม่พบก้นซิก้าทิ้งอยู่ให้เห็นภายหลังจากไม่ได้เห็นมานานตลอดเส้นทางสายนี้สำหรับเจ้าด้วนนั้นภายหลังจากที่เริ่มเคลื่อนที่เมื่อพากันลงมาจากเนินหินและดารินจัดการผูกกระดึงไล่ให้มันล่วงหน้าไปก่อนเดินกันมาจนใกล้จุดหมายแล้วก็ไม่เห็นวี่แววของมันอีกเลยไม่ได้ยินแม้แต่เสียงกระดึงที่ผูกคอไว้แสดงว่ามันคงจะห่างไปลิบแล้วเชษฐาหันมาโบกมือเป็นสัญญาณกระหนานอินให้แกเร่งฝีเท้าเข้ามารวมกลุ่มด้วยแล้วถามว่าเราน่าจะเห็นกะเหรี่ยงตะเคียนทองเดินสวนทางหรือออกหาของป่าแถวๆนี้บ้างนะหรือลุงคิดยังไงก็นั่นสินายใหญ่นานอินก็แปลกใจอยู่เหมือนกันมันเงียบเป็นเป่าสากตามธรรมดาพวกนี้มันจะต้องเดินขึ้นลงอยู่แถวนี้เป็นประจำแหละเพราะใกล้บ้านมันนี่ไม่เห็นหัวกระบาลแล้วถ้าเราเดินใกล้เข้ามาแบบนี้โดยปกติพวกมันก็น่าจะรู้แล้วควรจะโผล่หน้าออกมาเห็นมั่งลุงในชีวิตเดินป่าของลุงลุงผ่านหมู่บ้านตะเคียนทองมาสักกี่ครั้งแล้วคราวนี้ดารินเป็นฝ่ายถามบ้างโอ้ยนับไม่ถ้วนหรอกนายหญิงถ้าเส้นทางจะบ่ายหน้ามาทางนี้ตะเคียนทองมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วมาอาศัยพักกินนอนกับพวกมันน่ะเป็นประจำมันเพิ่งจะมาอยู่กันเมื่อสัก 7-8 ปีมานี่เองแยกมาจากพวกคู่เสือร้องที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกความจริงมันก็พี่น้องญาติโยมกันทั้งนั้นแหละระหว่างพวกตะเคียนทองกับพวกคู่เสือร้องหัวหน้านะมันชื่อไอ้โบเมียนานอินเห็นมันมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยแล้วแกก็ชี้มือข้ามป่าสีดำที่เห็นอยู่เบื้องล่างไปทางด้านตะวันออกโน่นทั้งด้านโน้นมาทำไร่กันไว้ข้าวเจ้าข้าวฟ่างลูกเดือยไม่ต้องปลูกมันขึ้นเองเต็มไปหมดพื้นดินมันดีพวกมันอาจไปอยู่แถวแถวไร่ก็ได้เส้นทางนี้น่ะถ้ามันจะเดินสวนขึ้นมาก็คงจะมาหาพวกตะเคียนชันหรือตีพึ่งเท่านั้นแหละมาเดี๋ยวไปถึงก็พบกันเองแหละแล้วเราจะรู้ข่าวนายระพินกับพวกนั้นอย่างชัดเจนทีเดียวเชื่อนานอินเถอะก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านชาวป่าที่ลุงบอกว่ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อ 7-8 ปีก่อนนี่ตรงนั้นมันเป็นอะไรลุงชยันถามมาบ้างมันก็เป็นหุบช้างไม่มีคนอยู่หรอกนายทหารพ่อของนานอินบอกว่ามีป่าช้าช้างอยู่ที่นั่นด้วยแต่นานอินค้นหามาตั้งแต่หนุ่มจนแ
ก็ไม่เคยพบป่าช้าช้างสักทีจะมีก็แต่ช้างเป็นโขลงหนึ่งตั้งเกือบร้อยตัวที่นี่นะมันอุดมสมบูรณ์กว่าห้วยเสือร้องที่ชิดนรกดำซะอีกดินโป่งนะมันเค็มจัดก็พอจะหาเกลือได้ลำธารใหญ่นะไหลผ่านปลูกอะไรก็ขึ้นงามพวกห้วยเสือร้องถึงได้อพยพถอยร่นกันมาส่วนหนึ่งเก้งหมูป่าหรือกวางแถวนั้นน่ะไม่ต้องยิงให้เปลืองกระสุนไล่ตีก็ได้มันชุ่มถ้างั้นลุงก็ท่องเที่ยวผ่านบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านนานแล้วสิครูพรานผู้เฒ่ายิงฟันเห็นฟันหน้าเหลืออยู่2ดำ2ซี่ดำๆก็ตั้งแต่หนุ่มจนแก่อย่างที่บอกนายหญิงนั่นแหละนานนินน่ะเป็นคนไปบอกไอ้พวกขวยเสือร้องเองว่าให้มันย้ายกันมาอยู่ที่นี่มั่งพวกมันบางส่วนก็เลยอพยพย้ายกันมาก่อนนี้น่ะมันเรียกตามชื่อเดิมว่าหุบช้างนายระพินแกมาตั้งให้ว่าตะเคียนทองเพราะเห็นว่ามีต้นตะเคียนทองเต็มไปหมดทั้งป่าดารินพยักหน้าช้าๆนี่เป็นความรู้ใหม่สำหรับหล่อนเกี่ยวกับหมู่บ้านชาวดอยที่ทั้งคณะกำลังบ่ายหน้าตรงลงไปแล้วถามจริงๆค่ะลุงบริเวณหุบช้างเก่าหรือหมู่บ้านตะเคียนทองที่เรากำลังจะลงไปถึงนี่นะในชีวิตของลุงที่ชำนาญมาก่อนแล้วพอจะรู้บ้างไหมว่ามันมีสิ่งลี้ลับอะไรอาถรรพ์อยู่บ้างเอางี้พูดให้ฟังง่ายๆเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกครองดูแลลุงดารินกระซิบถามไม่ให้ใครอื่นได้ยินทั้งสิ้นนอกจากนั้นอินเท่านั้นก็เดินเคี้ยวใบกระท่อมเงียบๆไปพักหนึ่งแล้วก็พูดอ้อมแอมไม่เต็มปากนักมันก็พูดยากนะนายหญิงแถวนี้จะพูดไปเจ้าป่าเจ้าเขาก็แรงไม่ใช่เล่นขนาดปืนลงเวทมนต์ของหนานอินแท้บางทีก็ยิงออกแต่บางทีก็ยิงไม่ออกเฉยๆโดยเฉพาะบริเวณป่าละแวกใกล้หมู่บ้านตะเคียนทองใกล้ๆกับลำธารแต่ก่อนนี่ว่ามันเป็นปืนแก๊ปเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่พอสมัยที่หนานอินได้ไรเฟิลดีๆแล้วมันก็อีรอบเดิมบทจะยิงไม่ออกมันก็ยิงไม่ออกเฉยๆงั้นแหละเหมือนกับมีมหาอุดสีหน้าของดารินยิ่งประหลาดใจเพิ่มขึ้นไม่แปลกนะลุงเมื่อมาได้ยินลุงพูดแบบนี้เข้าอีกตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าวิทยุเรารับส่งไม่ได้นานอินรู้แต่ไม่อยากพูดอะไรมันก็เหมือนกับบางคราวที่นานอินหรือใครๆก็ยิงปืนไม่ออกนั่นแหละสำหรับในแองของหุบช้างนี่ลุงเองก็มีวิชาอาคมเป็นถึงครูพรานยิ่งใหญ่ในอาณาจักรพงไพรมาจากหนุ่มจนแก่ทำไมไม่ลองค้นหาสาเหตุล่ะว่ามันมาจากอะไรนานอินเข้าหน้ายุ่งยากอึดอัดใจนายหญิงต้องรู้นะว่าที่นานอินมีชีวิตอยู่ในป่าดงมาได้โดยตลอดก็เพราะสัจจะและปฏิบัติในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่หักหานท้าทายหรือโอหังลำพองอะไรที่เขามีอำนาจอยู่เหนือเราก็ให้การคารวะและหลีกเลี่ยงซะไม่ท้าทายลองดียกเว้นแต่ว่ามีเจตนาร้ายจะมาราวีเอาชีวิตกันเท่านั้นก็จะต้องสู้สุดฤทธิ์เท่าที่แล้วมานะนานอินไม่คิดว่าอาถรรพ์ของหุบช้างจะเป็นอันตรายอะไรกับนานอินผ่านไปพักก็มีอาหารการกินสมบูรณ์นอนหลับสบายไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงว่าเทพยดาอารักษ์ที่ปกป้องอยู่ให้คุณและเป็นมิตรแต่ที่ยิงสัตว์แล้วกระสุนไม่ลั่นสัตว์หนีไปได้นานอินก็คิดว่าเจ้าป่าคงไม่ต้องการให้นานอินฆ่าสัตว์ตัวนั้นจึงหยุดปืนไว้แล้วมันก็หนีไปโดยไม่ได้เข้ามาทำร้ายนานอิน
ม้แต่เสือโคร่งใหญ่ดาวเถอะนายหญิงสงสัยอย่างนี้ก็ดีแล้วคืนนี้เวลาเราพักที่นั่นตอนดึกๆนั้นอินจะเข้าพิธีนั่งภาวนาอัญเชิญเจ้าป่าเจ้าเขาลงมาสอบถามแต่จะลงไม้นานอินได้พบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะนายหญิงลุงคิดว่านายรพินเขารู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์ของบริเวณหุบช้างนี่เหมือนลุงมั่งนะหล่อนเริ่มกังวลเพิ่มขึ้นอีก

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ที่268

0: คิดว่านายรพินเขาจะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์ของบริเวณหุบช้างนี่เหมือนลุงมั่งหรือเปล่านี่ดารินเริ่มกังวลเพิ่มขึ้นอีกครูพรานหน้าเคร่งลงแกมองกวาดออกไปยังทิวเขาที่แลเห็นเป็นกำแพงล้อมอยู่รอบด้านบังอยู่หลังป่าทะมึนที่เห็นอยู่เบื้องล่างในลักษณะเหมือนปีกที่โอบไว้เป็นรูปครึ่งวงกลมนายรพินจะรู้หรือเปล่านะนานอินไม่รู้ได้หรอกนายหญิงก่อนนี้เราก็ไม่เคยพูดอะไรกันถึงหุบช้างแห่งนี้เลยแต่แกก็ผ่านเข้าออกเหมือนอย่างนานอินเหมือนกันแหละนายหญิงเอ้ยขบวนทั้งหมดของฝ่ายเชษฐาภายใต้การนำของอนุชาเคลื่อนใกล้ตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านตะเคียนทองเข้าไปเป็นลำดับขณะที่ตะวันบ่ายกำลังแตะอยู่บนทิวของยอดไม้ด้านตะวันตกท่ามกลางความเงียบอย่างเต็มไปด้วยปริศนาน่าคิดไม่มีสรรพสำเนียงใดๆมาให้ได้ยินเลยไม่ว่าคนหรือสิงสัตว์จตุบาทนอกจากเสียงจักรจันลองในที่แซดแซ่วังเวงมาจากริมทางผ่านเท่านั้นครั้นแล้วชั่วไม่นานต่อมาขบวนทั้งหมดที่เดินตามหนทางลาดต่ำลงทุกขณะก็พบเข้ากับเส้นทางอันเป็นรอยคนเดินพาดตัดไปตัดมาซึ่งก็คงจะอาศัยด่านสัตว์เดิมๆนั่นแหละแต่มาในระยะหลังๆคนคงจะเดินซะมากกว่าสัตว์เพราะการเข้ามาตั้งเป็นถิ่นฐานปักหลักอยู่ที่เรียกว่าหมู่บ้านตะเคียนทองนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องน่าสงสัยเพราะพอย่างเข้าสู่ดงไม้ก็มองเห็นป่าตะเคียนยืนพื้นเป็นไม้หลักขึ้นเต็มไปหมดลำห้วยขนาดค่อนข้างใหญ่แต่น้ำตื้นๆทอดขวางผ่านปากทางเข้าไว้ทุกคนพากันเดินข้ามโดยลุยน้ำในส่วนตื้นที่สุดแค่เข่าและเลือกเหยียบไต่ไปตามแก่งแง่โขดหินการเดินกรากกรำในป่าอันแห้งแล้งมาทั้งวันเมื่อพบกับเส้นทางน้ำไหลขนาดใหญ่เช่นนี้ก็เกือบจะเรียกได้ว่าพบเข้ากับขุมทรัพย์หรือแหล่งประทังชีพให้ความแช่มชื่นแล้วและมีลำธารที่ไหนก็ย่อมแสดงว่าน่าจะใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มากเท่านั้นเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยแหล่งน้ำถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศมันก็ยังเงียบวังเวงจนบอกไม่ถูกอนุชาหยุดชะงักนิดหนึ่งเมื่อข้ามลำธารพ้นมายังอีกฝั่งหนึ่งได้ดารินสังเกตเห็นพี่ชายกลางขยับลูกเลื่อนขึ้นนกไรเฟิลช้าๆแผ่วเบาในขณะที่ตามองไปยังละม้อไม้เบื้องหน้าอาศัยจากความเคยชินที่หล่อนเคยมีประสบการณ์มาแล้วพอเห็นดังนั้นหญิงสาวก็ขยับลูกเลื่อนขึ้นนกตามทันทีเหมือนกันนั้นอินเร่งฝีเท้าเดินแทรกทุกคนขึ้นไปพร้อมกับบอกเสียงเบาๆว่าพรานชดและพวกเจ้านายคอยเดินตามหลังนานอินไว้ให้นานอินเดินนำไปดีกว่าหมู่บ้านของไอ้โบเมียอยู่ข้างหน้าไกลๆนี่แหละลับโค้งไม้ข้างหน้านั่นก็จะมองเห็นแล้วแต่ทำไมมันถึงเงียบกันดีจริงแล้วแกก็เอิกออกเดินนำหน้าเดินดุมดุมไปในทันทีอนุชาก้าวตามหลังตาคมไวกวาดไปตามละม้อไม้ริมทางผ่านรอบด้านอย่างระมัดระวังเต็มที่เชษฐาชยันและดารินเดินเรียงเป็นหน้ากระดานไตรเฟิลของทุกคนขณะนี้ถือเฉียงปากกระบอกสูงขึ้น45องศาพร้อมที่จะวาดไปได้ทุกทิศทางและลูกกระสุนประจำพร้อมอยู่ในรังเพลิงจักจั่นเรไรที่เคยแซดระงมดงบัดนี้เหมือนจะนัดกันไว้หยุดกริบไปหมดเหมือนกับว่าทุกคนกำลังเดินไปในโลกร้างคงได้ยินแต่เสียงลมหายใจของแต่ละคนและเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำไปตามพื้นใบไม้แห้งเท่านั้น
1: วู้วู้ไปไหนกันหมดเลย
0: เสียงนานอินกูร้องเรียกให้เสียงขึ้นเบาขณะที่แกเดินไปตามเส้นทางนั้นแล้วทุกคนก็เย็นไปทุกขุมขนเพราะแทนที่จะได้ยินเสียงมนุษย์คนใดตอบกลับมา กลับได้ยินเสียงหอนเยือกเย็นของหมาป่าหรือไม่ก็พวกหมาจิ้งจอกประสานรับกันขึ้นระงมแล้วต่อมาก็กลายเป็นเสียงขู่คำรามและเห่าแซ่ไปหมดมันดังออกมาจากหมู่บ้านนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปลุงอินอนุชาตะโกนสั่งความแล้วเงยปากกระบอกไรเฟิลจุด .458 ของเขาขึ้นฟ้าเหนียวไกลั่นครื้นขึ้นกัมปนาตแห่งเสียงปืนล่าสัตว์ขนาดหนักสะเทือนไปทั่วทุกกิ่งไม้ของต้นไม้และแก่งแง่โขดหินรอบด้านมันซ่าสะท้านก้องกลับไปมาเพราะคลื่นเสียงคงจะลอยไปกระทบโขดเขาหน้าผาที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านออกไปนักกลบเสียงเห่าหอนประหลาดนั้นหมดสิ้นทั้งหมดชะงักกึกกับที่อย่างเตรียมพร้อมจากเสียงปืนของอดีตพรานชดนั่นเองทำให้เสียงหอนโชและเห่าอยู่บล็อกแบ็กแซ่ดงอยู่เงียบกริบลงในทันทีกลายเป็นเสียงวิ่งเตลิดกระจัดกระจายสวบสาบไปตามพงไม้อย่างตื่นตระหนกและคลับคล้ายคลับคลาจากสดประสาทอันฉับไวเจนปากของทุกคนว่าทิศเหนือของทางน้ำไหลขึ้นไปในระยะห่างไกลนั้นมีเสียงการเคลื่อนไหวอยู่โกลาหลเสียงร้องก๊อกแก๊กเสียงกระพือปีกแต่สำเนียกยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากความทึบทะมึนของป่าไม้ตลอดจนเนินสูงสูงต่ำต่ำรอบรอบด้านบังไว้ผิดปกติไปจากที่เราหวังไว้แล้วล่ะครับพี่ใหญ่อนุชาพูดเร็วปรือแล้วโบกมือไปยังหนานอินผู้ยืนเหมือนจะคิดอะไรอยู่ลุงเข้าไปดูเร็วๆเถอะมันไม่ชอบมาพากลซะแล้วนะหนานอินสาวเท้าพรวดพรวดเข้าไปโดยไม่รีรออะไรเลยในขณะที่คณะนายจ้างทั้งหมดโดยไม่ได้บอกเตือนอะไรกันเลยต่างก็วิ่งเหาะๆตามหลังแกเข้าไปอย่างร้อนใจพวกลูกหาบและขยินผู้คุมหลังก็พลอยแบกของเล่นตามเข้าไปด้วยพอลับโค้งทางด่านก็พบเข้ากะลานกว้างของบริเวณพื้นที่โล่งเท่านั้นนานอินและทุกคนก็ยืนงันตะลึงกันไปหมดเสียงดารินอุทานออกมาว่าคุณพระช่วยภาพที่เห็นสะกดและบีบความรู้สึกของทุกคนจนบอกไม่ถูกท่ามกลางความมึนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกณตำแหน่งนั้นแน่นอนที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี่เองสังเกตดูจากร่องรอยมันได้เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ 5-60 หลังคาเรือนแต่เท่าที่เห็นอยู่ณบัดนี้มันได้กลายเป็นซากอันปรักหักพังทลายลงมาราบพนาศูนย์อยู่กับพื้นถูกกระชากหรือถอนถล่มโค่นหมดสิ้นแม้แต่เสาเรือนก็แทบจะไม่มีเหลือข้าวของเครื่องใช้ประเภทกระด้งกระทายและภาชนะเครื่องใช้ของชาวดอยกระจายอยู่เกลื่อนกลาดบริเวณละม้อไม้รอบด้านของหมู่บ้านก็แหลกยับเป็นแปลงมันร้างไปซะแล้วไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวชยันหลุดปากอุทานออกมาจ้องตาไม่กระพริบเชษฐารีตาลงในขณะที่อนุชากัดริมฝีปากแน่นค่อยๆกวาดตามองค้นหาไปทีละจุดทีละจุดดารินนั้นยืนกายสั่นเทาแต่ก็พยายามบังคับไว้ให้เป็นปกติหล่อนตกใจต่อสภาพนั้นจนบอกไม่ถูกและเดาอะไรไม่ออกเลยในสภาพที่เข้ามาเห็นอย่างจู่โจมกระทันหันเช่นนี้พวกลูกหาบครั้งแรกก็เงียบกริบแล้วต่อมาก็เอะอะลงเล้งกันแซดไปหมดจนฟังไม่ได้สับระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งอยู่กับที่อนุชาหนานอินและขยินก็พุ่งปราดออกจากที่แยกกันเดินตรวจดูตามบริเวณนั้นทันทีอาการเช่นนั้นทำให้เชษฐาชยันและดารินเริ่มออกสำรวจบ้างแต่ออกคำสั่งให้พวกลูกหาบหยุดรวมกลุ่มกันอยู่ก่อนขณะที่ทุกคนเริ่มกระจายกันออกไปนั่นเองเสียงเห่าและคำรามอย่างดุร้ายก็ดังแซ่ขึ้นอีกรอบตัวแล้วก่อนที่ใครจะทันได้พูดจาคำใดกันเพราะแยกกันอยู่เป็นจุดๆณตำแหน่งอันเป็นหมู่บ้านร้างนั้น ละเมาะรอบด้านก็แลเห็นแดงพืชไปด้วยหมาป่าชนิดหนึ่งวิ่งพลูออกมารอบด้านพร้อมกับเขี้ยวที่สะแยะเขาเฮ้ยระวังมันเอาเราแล้วชยันร้องวักเมื่อไอตัวหนึ่งที่ซุ่มอยู่หลังปลวกลูกหนึ่งพุ่งเข้ากระโจนใส่เขาซึ่งก็ถูกเสยปังออกไปด้วยพานท้ายของปืนอันหนักหน่วงด้วยสัญชาตญาณว่องไวคุ้นไปมันพังงะกระเด็นออกไปสองทอดแล้วก็แหวงกลับเมื่อนั้นเองเชษฐาจึงลดกระบอกไรเฟิลลงพร้อมกับเหนียวไกบึ้มช่วยสถานการณ์ร้ายของชัยยันไว้กระสุนขนาดหนักทำให้ไอตัวนั้นพับอยู่ตรงนั้นเองและพอเปรี้ยงแรกดังขึ้นจากเชษฐาเสียงปืนจากพรรคพวกที่แยกกันอยู่คนละแห่งก็ระเบิดกันขึ้นสนั่นดังไปหมดมันมีทั้งไรเฟิลที่ฝ่ายนายจ้างถืออยู่และลูกซองของพวกลูกหาบอนุชากนันอินที่เดินไปด้วยกันทางหนึ่งกระจัดกระจายถอยกลับมาแล้วไอ้เขี้ยวขาวตัวแดงอีกฝูงหนึ่ง 7-8 ตัวกำลังปวดตามมาเป็นพรวนขยินกับนายชวนซึ่งบัดนี้ตะโกนอะไรเอะอะก็เล่นสวนเข้าไปพร้อมกับปืนลูกซองบรรจุลูก SG หรือดับเบิลโอบักระเบิดทียิบ7-8ตัวเหล่านั้นม้วนติ้งดินรนตายอยู่กับพื้นเลือดสาดกระจายบ้างสงบบ้างชักแล้วบ้างก็วิ่งปัดไปเข้าหาที่ซุกซ่อนที่รู้แน่ๆว่ามันเป็นหมาป่าพันใดพันหนึ่งก็เพราะธรรมชาติที่ร้องโอ๋งโอ๋งหรือเอ๋งเมื่อเจอเอากระลูกปลายของกระสุนลูกซองเข้าแต่ยังไม่ตายคาที่ดารินถูกเจ้าสีเทาเกิดจะดำตัวหนึ่งเคืองกว่าทุกตัวเกือบเท่าอันเซเชียนพุ่งรีเข้าโจนงับลอนกระทุ้งสวนปากมันด้วยปากกระบอกของไรเฟิลมันนักกัดลอนจึงเหนียวไกโครมเดียวหัวที่กำลังสงับกำลังงับสะบัดอยู่อย่างดูร้ายกระหายเลือดกับปากกระบอกปืนของลอนขาดกระเด็นหายไปจากคอในพริบตาเพราะอำนาจของจุด300เวเทอร์แม็กและขณะนั้นเองทั้งเชษฐาและอนุชาก็ตะโกนก้องฝ่าเสียงปืนที่แตกระงมเพื่อปะทะกับการบุกเข้าโจมตีของหมาป่าฝูงนั้นว่าระวังจะยิงพวกกันเว้ยระวังถูกแล้วในภาวะตะลุมบอลกษัตริย์ประเภทหมาป่าดุร้ายที่ซุ่มดักรอเหยื่ออยู่เช่นนี้และฝ่ายมนุษย์ก็แตกกันออกเป็นหลายกลุ่มเช่นนี้อันตรายจากการยิงพลาดไปถูกกันเองมีมากพอๆกับการที่ถ้าปล่อยให้มันเข้าถึงตัวและฝังเขี้ยวลงได้เนื้อก็คงจะหลุดเป็นชิ้นๆด้วยฟันอันแหลมคมและกรามอันแข็งแรงเท่าๆกับเชื้อบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำซึ่งมีอยู่ในสัตว์ประเภทนี้ไรเฟิลที่ฝ่ายนายจ้างถืออยู่ในขณะนี้เหมาะสมสำหรับสัตว์ใหญ่เท่านั้นแต่เมื่อมาเจอกับฝูงหมาป่าที่ไม่ทราบอาจหารบ้าบินอย่างใดจึงมาดักซุ่มโจมตีอยู่ยังหมู่บ้านร้างมันไม่ได้อัตราส่วนกันเลยจริงอยู่ถ้ายิงถูกโครมเดียวก็แทบขาดสองท่อนสำหรับเจ้าสัตว์เล็กเขี้ยวคมและอยู่กันเป็นฝูงเช่นนั้นแต่ความพลุกพล่านชุลมุนของพวกมันประกอบกับขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักวิ่งเลียดพันอยู่กับพื้นทำให้ยิงด้วยไรเฟิลไม่ถนัดและกระสุนไรเฟิลก็มีอยู่จำกัดในตัวปืนกว่าจะสลับปลอกกว่าจะยิงซ้ำมันช้าไม่ทันการซะแล้วและขณะที่มันล้อมจู่โจมเข้ามาแบบนี้ก็เห็นพล่านไปหมดไม่สามารถคะเนได้ว่ามันจะโผล่มาจากพงรกอีกจำนวนสักเท่าใดและเห็นชัดๆก็คือถูกปืนตายหรือชักดิ้นชักงอก็ตายไปไอ้ที่เหลือก็แยกเขี้ยวคู่คำรามสวนควันปืนเข้ามาอย่างรวดเร็วลูกซองประเภทบรรจุ5นัดของฝ่ายลูกหาบและขยินพิสูจน์ได้ชัดว่าให้ประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดเพราะแต่ละนัดไม่ต้องเล็งสาดโครมออกไปครั้งไรอย่างน้อยก็ตัวหรือ2ตัวจะต้องดิ้นคลุกฝุ่นให้เห็นทันตาและบรรดาลูกหาบอันแท้จริงก็คือพรานลูกบ้านของระพินเหล่านั้นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าแต่ละคนใจถึงมือถึงด้วยกันทั้งสิ้นขอให้อุปกรณ์หรืออาวุธพร้อมเท่านั้นสีอย่างเดียวพวกนั้นยิงไปพลางแหกปากตะโกนด้วยความตกใจไปพลางเอ็ดอึงลั่นไปหมดทั้งหมู่บ้านร้างเพียงแค่5หรือ6วินาทีเท่านั้น ของการเปิดฉากโจมตีและการยิงปะทะจากฝ่ายมนุษย์ฝุ่นผงคลีบริเวณนั้นตลบไปหมดและสร้างความวุ่นวายเหลือที่จะกล่าวได้ไม่มีใครสามารถที่จะจับสังเกตหรือคอยช่วยเหลือใครได้ถนัดนอกจากจะหาทางหลีกเลี่ยงตนเองให้พ้นจากคมเขี้ยวของไอ้หมานรกเหล่านั้นลูกหาบางคนบรรจุกระสุนไม่ทันชักอีดาบออกมากวาดแกว่งแล้วนั่นแปลว่ามันไม่ได้มีอยู่เพียงแค่10หรือ20ตัวเท่านั้นแต่อาจมีอยู่เป็นร้อยๆและอาจหาถมเพิ่มปริมาณเข้ามาอีกเท่าใดก็ไม่รู้ได้ดารินถูกเชษฐากระชากให้หลบไปอยู่ข้างหลังพร้อมตะโกนลั่นถอยไปเอาลูกซองจากพวกลูกหาบสักกระบอกเร็วไรเฟิลยิงมันไม่ทันแน่และพร้อมกันนั้นอดีตท่านผู้ทหารบกหัวหน้าคณะก็กระตุกปืนสั้นพกติดเอวขึ้นมารู้สึกว่ามันจะคล่องแคล่วกว่าไรเฟิลซึ่งหย่อนลงกับพื้นชั่วคราวก่อนเขากวาดลำกล้องปืนไปยังตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วเหนียวไกเปี้ยงเปี้ยงหูดับตับไม่กระสุนจุด44แมกนัมมันก็รังแรงไปสำหรับสัตว์ประเภทตัวเล็กแต่อันตรายมากชนิดนี้แต่ละตัวที่เจอเข้าซี่โครงหักไส้ทะลักหรือไม่ก็หัวแบะหายไปเป็นกระมิดชายันนั้นไม่ถนัดในการจะใช้ปืนพกพอไรเฟิลในมือกระสุนหมดเขาก็โกยอ้าวไปที่กองสัมภาระที่ถูกทิ้งอยู่มันก็พอดีกับที่อนุชาและหนานอินห่อมาถึงพอดีเพราะเจตนาตรงกันเอา M16 ออกมาเร็วเร็วอนุชาร้องกระหืดกระหอบขากางเกงข้างหนึ่งของเขาถูกรอยเขี้ยวกระชากขาดรุ่งริ่งไม่ถึงอีกจังทั้งอนุชาและชายันก็กระชากเอาไรเฟิลอัตโนมัติกระสุน 5.56 มม.อันเป็นปืนในราชการสงครามขึ้นมาได้3กระบอกกระชากลูกขึ้นลำแล้วชายันก็ตะโกนสุดเสียงทุกคนหมอบลงหมอบราบกับพื้นจะล่อมันด้วยนี่แล้วดารินกำลังวิ่งเข้ามาเหมือนกันพอมองเห็น M16 ฐานหดได้แบบคอมมานโดขึ้นมาอยู่ในมือของพี่ชายและเพื่อนเช่นนั้นหล่อนก็ใจหายวูบเพราะปากลำกล้องมันส่องมาทางหล่อนพอดีหญิงสาวทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นทันทีส่วนเชษฐาก็ซุดตัวหมอบเมื่อนั้นเอง M16 ของพลร่มทั้งสองกระบอกจากมือของอนุชาและชยันก็แผดระงมเป็นชุดชุดช่วงสั้นๆชุดละ 3-4 นัดกราดไปรอบทิศแล้วแต่ว่าจะเห็นไอ้หมานรกพวกนั้นกระโจนแผลวแผลวเข้ามาทางไหนอนุชาโยนอีกกระบอกไปให้ดารินแต่หญิงสาวยังต่อไปให้พี่ชายใหญ่เพราะเขาอยู่ใกล้อันตรายมากกว่าหล่อนซึ่งบัดนี้อยู่ในรัศมีการยิงคุ้มครองแล้วเชิดหาใช้รองเท้าคอมแบกยัดปากไอ้ตัวหนึ่งไว้ได้ทันก่อนที่มันจะเล่นงานหน้าแข้งเขาแล้วพอช่วย M16 ได้ก็พังงอหัวขึ้นปล่อยพรุ่งไปอีกชุดหนึ่ง3นัดไอ้หมาป่าเกี้ยวคมตัวนั้นก็กระเด็นไปเละอยู่ในกองแฝกของบ้านร้างที่ถล่มลงมาสุมอยู่กับพื้นและอีก2ตัวที่ปรีตามหลังมาก็พลอยทุบไปด้วยขาทั้ง4สั่นกระตุกพลาดพลาดแล้วเมื่อนั้นเองอาวุธสงครามที่เตรียมพร้อมมาด้วยยังไม่คิดที่จะใช้ยิงอะไรนอกจากยิงคนก็ประสานกันขึ้นชนิดป่าแตกกระสุนมันเล็กก็จริงแต่ความเร็วสูงและยิงรัวเป็นกลได้แบบนี้สถานการณ์ร้ายของฝ่ายมนุษย์ที่ทำท่าว่าไม่ใครก็ใครจะต้องถูกรุมกัดเวอะหวะไปบ้างเป็นแน่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในพริบตาอนุชาชยันและเชษฐาส่องเก็บอย่างรวดเร็วไปทีละตัวเท่าที่จะมองเห็นโดยระมัดระวังไม่ให้วิถีกระสุนกดต่ำไปโดนเอาพักพวกที่ล้มตัวลงหมอบติดเสียงป่าสะเทือนอยู่พักใหญ่เท่าแมกกาซีนแต่ละกระบอกบรรจุเต็ม30นัดรวมแล้วเป็น90แต่ละคนยิงยังไม่ถึงครึ่งของแม็กไอ้หมาโซดุร้ายกระหายเลือดเหล่านั้นที่โผล่ออกมาก็ถูกกวาดเรียบวิ่งกันป่าแตกหางจุกตกอนุชากราดตามหลังไปรอบด้านพร้อมกับชายันกิ่งใบไม้และมูลดินรอบด้านกระจุยกระจายไปหมดเสียงเอ็งเอ็ง ดังประสานมากับอำนาจการยิงรัวเร็วเป็นชุดเหล่านั้นบางตัวเห็นชัดๆว่าวิ่งสามขาหกเขมรตีลังกาตะเกียกตะกายหัวซุกหัวซุนเข้าพงเข้ารกแต่อนุชาก็ยิงไม่เลี้ยงซัดตามหลังมันไปจนกระทั่งเศษเนื้อของมันปลิวกระจายขึ้นมาพร้อมกับกระเซ็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็แค่ไม่เกิน3นาทีเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันกระทันปัจจุบันทุกอย่างราบคาบลงตามเดิมซากของไอ้หมาป่าพวกนั้นกองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเนื้อตัวรุ่งริ่งไปด้วยอำนาจลูกปืนนานาชนิดแต่ส่วนมากถูกสังหารด้วยปืนลูกซองและปืนกลพลร่ม3กระบอกพวกมันเพ่นกันไปหมดแล้วคงจะไม่มีตัวไหนบังอาจหลบอยู่ตามสุมทุมพุ่มพฤกอีกเพราะอนุชาชัยยันและเชษฐาสงสัยที่ใดก็กรอกระสุนใส่เข้าไปเป็นชุดกิ่งไม้ขนาดข้อมือยังขาดพับไอสัตว์ประเภทหมาป่าจะดูได้ยังไงไหวบัดนี้จึงเหลือแต่ควันปืนที่มีกลิ่นฉุนเน่าเวียนหัวกับพักพวกที่กระจายกันหมอบอยู่ตามที่ต่างๆเท่านั้นเสียงวิ่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดห่างไกลออกไปอย่างรวดเร็วทุกคนต้องตรวจดูตัวเองนะใครถูกกัดแม้แต่เพียงนิดเดียวบอกนายหญิงต้องฉีดยาทันทีอดีตพรานชดร้องตะโกนขึ้นดังลั่นไปยังหมู่พรานพื้นเมืองซึ่งบัดนี้ค่อยๆลุกกันขึ้นมายืนเชษฐาผละออกจากตำแหน่งที่เขายืนปักหลักยิงอยู่นั้นวิ่งเข้ามาหิ้วปีกน้องสาวที่ยังนอนคว่ำหน้าเอามืออุดหูอยู่เพราะเสียงอันแผดสนั่นของปืนกลทั้ง3กระบอกดารินเป่าลมพรูออกจากปากเรียบร้อยไม่ใช่เหรอน้อยค่ะพี่ใหญ่แล้วไรเฟิลของน้อยอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยโน่นเธอทิ้งหรือพลัดหลุดมืออยู่โน่นไม่ใช่เหรอว่าแล้วพี่ชายใหญ่ก็เดินเข้าไปฉวยไรเฟิลของตนเองและของน้องสาวนำเข้ามาเสียงชัยยันตะโกนด่าพ่อล่อแม่ไอ้หมาป่าพวกนั้นสนั่นหวั่นไหวขณะที่ยิงจนหมดกระสุนลูกเลื่อนเปิดค้างและเขาก็ยัดแม็กใหม่ใส่เข้าไปอีกหนึ่งสวมเข้าไปแทนที่มาไอ้ข้อตีแม่แห่เข้ามาเพ่นหนีไปทำไมเข้ามาดิเว้ยอดีตนายทหารปืนใหญ่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันร้องด่าท้าทายเอ็ดอึงไปหมดขณะนั้นทุกคนกำลังเข้ามารวมกลุ่มและสำรวจตัวเองว่าใครโดนเขี้ยวของเจ้าหมาป่าพวกนั้นบ้างเสียงพูดกันลงเลงกว่าจะมาตั้งตัวสำรวมสติกันได้อีกครั้งก็อีก 2-3 นาทีผ่านไปโชคดีที่สุดที่ไม่มีใครในคณะถูกคมเขี้ยวหรือน้ำลายของพวกมันเลยสักคนเดียวอย่างมากที่สุดก็แค่ถูกกัดกระชากขากางเกงขาดไปบ้างเท่านั้นเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายๆไม่มีใครเอาใจใส่นักเมื่อพบว่าในคณะไม่มีใครเป็นอันตรายต่างก็พอใจแล้วไม่สนใจแม้แต่จะนับว่ามีหมาป่าพวกนั้นถูกยิงกลิ้งเกลื่อนอยู่กี่ตัวแต่หันมาเอาใจใส่กับหมู่บ้านตะเคียนทองอันสภาพของมันเต็มไปด้วยปริศนาอีกครั้งโน่นนายไอ้พวกนั้นน่ะมันไปรุมแทะกันอยู่ที่กองกระดูกโน่นพอพวกเรามามันก็เลยรุมถึงเพราะนึกว่าเจอเหยื่ออย่างดีไอ้พวกนี้ถ้าตัวสองตัวก็ไม่เป็นไรนักหรอกมักหนีมากกว่าสู้แต่ถ้าพวกมันมากจับฝูงกันตั้งแต่3 4 10ตัวขนาดเสือมันก็ยังเอาน่ะนายนานอินบอกพร้อมกับชี้มือไปยังกองกระดูกขาวโพลนที่มองเห็นอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ด้านซ้ายมือของลานหมู่บ้านบริเวณนั้นมีรอยกองไฟเผาไว้ไหม้เกรียมกินนาบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า10ตารางเมตรและเผาเอาต้นตะเคียนต้นนั้นยืนต้นโทรมตายใบเหลืองไปด้วยทุกคนของฝ่ายนายจ้างมองจับไปเป็นตาเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันหมายความว่ายังไงจากสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่เชษฐาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบเหือดเข้าไปดูกันที่กองกระ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่มหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลสว่างสวยทั่วลานจตุรัสนครตรังจังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารท้องถิ่นตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดมีการประกอบพิธีมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณลานจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและเมืองตรังทั้งนี้เทศบาลนครตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ณบริเวณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรังระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังเช่นพิธีขบวนเหรียงองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจทั่วหน้ากันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานความเชื่อความศรัทธาและการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักนำมาซึ่งความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่อย่างรากลึกมากับการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองตรังโดยสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งในปี2569นี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เทศบาลนครตรังเข้ามารับบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งการประชาสัมพันธ์การประดับตกแต่งเมืองโดยเฉพาะบริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อให้ลานจตุรัสนครตรังเป็นจุดเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปไหว้พระขอพรตามศาลเจ้าต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยและอุ่นใจ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัด

0: ระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ไม่รู้จักคุณนิสัยพูดจาก้าวร้าวไม่เคารพผู้มีพระคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิร่วมเนรคุณคือคุณหญิงนกน้อยนกน้อยอุไรพรนกน้อยอุไรพรเด้อมูลนิธิร่วมกตัญญูน่ะเขาเสียสละด้วยใจรับใช้สังคมแต่พวกเราน่ะเนรคุณลูกเดียวใช่ไหมพวกเรา

นิสัยพูดจาก้าวร้าวไม่เคารพผู้มีพระคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิร่วมเนรคุณคือคุณหญิงนกน้อยนกน้อยอุไรพรนกน้อยอุไรพรเด้อมูลนิธิร่วมกตัญญูน่ะเขาเสียสละด้วยใจรับใช้สังคมแต่พวกเราน่ะเนรคุณลูกเดียวใช่ไหมพวกเรา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กยธ.สุงไหงโกลกเตือนรับมือมรสุมปลายปีชวนชาวสวนยางเร่งขึ้นทะเบียนอัปเดตข้อมูลรับสิทธิช่วยเหลือภัยพิบัติทันท่วงทีนายมาสุเพียรบินหายีสมาแอร์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนภัยของสถานีอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมปลายปีซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัยและสร้างความเสียหายต่อสวนยางพาราดังนั้นจึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้ถือครองสวนยางไม่น้อยกว่า2ไร่ร่วมขึ้นทะเบียนพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐมากมายอาทิสิทธิได้รับเงินอุดหนุนและเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการทำสวนยางสิทธิสวัสดิการและเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่กยธ.กำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาสถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิการได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนจากภาครัฐทั้งนี้สำหรับการขึ้นทะเบียนใหม่จะทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อท่านเริ่มปลูกยางพาราหรือเปลี่ยนมือเจ้าของสวนเพื่อให้มีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลของกยธ.และได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมายขณะที่ในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลนั้นคือการที่ท่านปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยควรติดต่อกยธ.เพื่อปรับปรุงข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้1มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่นโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มหรือขยายที่ดินบางส่วนออกไป2สถานะของต้นยางเปลี่ยนไปเช่นเริ่มเปิดกรีดยางได้แล้วหรือเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกร่วมในสวนยางและ3ข้อมูลส่วนบุคคลเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารหรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสุงไหงโกลกโทรศัพท์073611249
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา

0: ของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คลังลุยเก็บภาษีออกนอกประเทศทั้งคนไทยและต่างชาติลดซ้ำซ้อนค่าเหยียบแผ่นดินนายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1วันที่29ตุลาคมนี้สำหรับแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีกำลังจ่ายและมีฐานะในสังคมโดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะจัดสรรกลับมาใช้ในการโปรโมทและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรงแนวทางนี้ช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินส่วนอื่นในการสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังและส่งผลต่อการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวหากมีการจัดเก็บภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลมีแนวคิดที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากภาษีขาออกนี้ไปจัดทำประกันภัยหรือสวัสดิการการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉินให้แก่ผู้เดินทางต่างชาติซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและสามารถใช้ทดแทนการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินขาเข้าได้อีกทางหนึ่งส่วนกรณีข้อสงสัยประชาชนเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของกรมสรรพากรซึ่งมีการกำหนดกรอบอัตราภาษีไว้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทนั้นนายระวันกล่าวว่าตัวเลข 5,000 บาทเป็นเพียงการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ในกฎหมายแม่เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายหลักทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการจัดเก็บจริงในทางปฏิบัติจะต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้อีกครั้งโดยประเมินว่าอัตราที่เหมาะสมกับการจัดเก็บปัจจุบันคือ 1,000 บาทจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้

0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนอ้อยพันธุ์สีสำโรง1ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำและอ้อยโรงงานที่สำคัญอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างโดยพื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย11ตันต่อไร่ซึ่งอ้อยคั้นน้ำนั้นจัดเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชียเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายรสชาติหอมหวานและราคาไม่แพงรวมทั้งในน้ำอ้อยยังประกอบด้วยเกลือแร่สำคัญที่ร่างกายต้องการกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยได้นำพันธุ์อ้อยมาคัดเลือกและประเมินผลผลิตเพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตสูงให้ผลผลิตอ้อยโรงงานสูงมีความหวานหรือค่า CCS มากกว่า12และเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างจนได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่15สิงหาคม2562ใช้ชื่อพันธุ์ว่าอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1อ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตรต่อไร่เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1% มีความหวาน 19.1 องศาบลิกส์น้ำอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอมและความหวานอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ที่มีลำต้นค่อนข้างนิ่มสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งจากการคั้นน้ำการเคี้ยวหรือส่งเป็นอ้อยโรงงานโดยในอ้อยคั้นน้ำจะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูงน้ำอ้อยมีสีสวยและมีกลิ่นหอมสนใจอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสุโขทัยโทร055-681-384พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี 2569-2570 เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่สำนักงานชลประทานที่17นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมรับมือฤดูฝนปี 2569 และ 2570 โดยมีนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมนายพีรพัฒน์บัวรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่17รายงานสถานการณ์ระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงสถานการณ์ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเหมาะสมสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงจากน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมของสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนายบุญช่วยหอมยำเย็นกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยแล้วประมาณ70%ทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ศูนย์พักพิงและการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมชลประทานรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของจิสด้ามาใช้วิเคราะห์และติดตามพื้นที่เสี่ยงเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือได้อย่างแม่นยำพร้อมกำหนดจุดสำคัญและจัดเตรียมแผนสำรองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจดูประตูระบายน้ำบ้านน้ำแบ่งภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนประเมินความพร้อมของระบบชลประทานในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนและเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: จากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกัน

รายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เนี่ยบาปองยังมองชอบเจ้า
1: ไง
2: แ
0: ม่
2: ล
0: ง
2: ม
0: ือ
2: คนม
0: าเ
2: ก
0: ิน
2: น
0: ั่
2: น
0: ไง
2: เนี่ย
0: เ
2: ปิดมาเตือ
0: น
2: สิไง
0: ไง
2: ไงแม่ลงมือเจ
0: อเธอซี่อย่างน่าหองที่แกกับมันโพจรมันตัดไปโอ้ยสลออย่างน่าอย่างซึ่งเรียงจานเจ้ร้านของซี่บ้านน้องเอ้ยไอ้เธอซี่อย่างน่ามันเต็มภาษาตัดไปถ้าไอ้ชอบอย่างน่าก็จริงไงแต่ก็ไอ้มันจริงไงได้เนี่ยตากระจ่างอยู่จับแมวโอ้ยแกจอดเฮ้ยบ้าจ้าเต้อยู่ตัวแกแกจอดเต้
3: าแกจอดเต้าชิ้นต่อดังเลยก็นายเล่นซีเต้แมวสลอยอย่างตึงเลียงจานแกเหมี่ยมแก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านสุวัสดิ์เปิดกินเจโคราชยิ่งใหญ่ผู้คนนับหมื่นติดอันดับ3ของประเทศณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานายสุวัสดิ์ลิ้มปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงและแห่รอบเมืองโคราชในงานเทศกาลถือศีลกินเจโคราชประจำปี2569จัดโดยชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด1มื้อทานเจหมื่นชีวิตรอดตายภายในพิธีมีนายเทวันลิ้มปตะพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีนครโคราชประธานชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักไฮไลท์คือขบวนแห่เทพเจ้าจีนกว่า30ขบวนจากศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆเคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญทั่วเขตเมืองโคราชเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความศรัทธาและความผูกพันทางวัฒนธรรมไทยจีนกิจกรรมดังกล่าวมีคุณค่าหลายด้านทั้งการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีการส่งเสริมการทำจิตใจให้บริสุทธิ์การดูแลสุขภาพผ่านการเลือกรับประทานอาหารซึ่งถือเป็นแขนงหนึ่งของวิชาทางการแพทย์การดีท็อกร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เกษตรเพื่อประชากองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้ศึกษาวิจัยหาทางแก้ปัญหาพบว่าผลเงาะแห้งเหี่ยวเร็วเพราะมีการสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริเวณขนเงาะมีปากใบจำนวนมากทำให้มีการคลายน้ำมากส่งผลให้เปลือกเงาะเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลและเหี่ยวแห้งส่วนสาเหตุที่ทำให้เงาะเน่าอย่างรวดเร็วมาจากการเข้าทำลายของเชื้อราผลงานวิจัยพบว่าระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเป็นระยะ3สีที่เปลือกยังเป็นสีแดงอ่อนและขนเงาะยังเป็นสีเขียวจะสามารถเก็บผลเงาะได้นานขึ้นการตัดขั้วผลเงาะให้ชิดผลด้วยกรรไกรแทนการปลิดด้วยมือสามารถลดการเข้าทำลายของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวการล้างผลเงาะด้วยน้ำสะอาดและแช่ในชีวพันธุ์แบคทีเรียอัตรา100กรัมต่อน้ำ10ลิตรนาน5นาทีสามารถลดการเกิดโรคผลเน่าของเงาะในระหว่างการเก็บรักษาได้และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่วนการยืดอายุผลให้มีความสดใหม่ให้ใช้วิธีบรรจุผลเงาะในถุงพลาสติกชนิด LDPE ความหนา25ไมครอนที่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนจะช่วยลดการคลายน้ำของผลเงาะและลดอาการเปลือกสีน้ำตาลและขนเงาะได้ดีทำให้สามารถเก็บรักษาผลเงาะให้มีความสดใหม่ได้นานขึ้นโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหรือขนส่งเงาะคืออุณหภูมิ13องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90-95% วิธีการนี้จะทำให้ผลเงาะคงสภาพอยู่ได้นานถึง14วันจากเดิมที่จะเหี่ยวแห้งภายใน 3-4 วันกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-579-5582และ02-579-5589

ด้วยผลในภาคปฏิบัติจึงเข้าใจได้ง่ายว่ามันเกินกันต้องบอกอัศจรรย์จริงๆที่ทนอยู่ทนดูทนฟังทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง

รู้ด้วยใจที่ละเอียดความแตกต่างกันด้วยเหตุด้วยผลความแตกต่างด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นแต่อย่างอื่นใดก็ไม่มีความแตกต่างกัน

ั่วหูแหลบลิ้นชั่วแปลกชั่วหูแหลบลิ้นช้างกระดิกหูสังเกตความดีของแต่ละคนที่เกินกันด้วยเหตุด้วยผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ตบปีก

ความละเอียดของใจความแตกต่างของใจจึงอยู่ได้ในลักษณะของความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจจริงจังและจริงใจแล้วแพ้มีแต่แพ้กับแพ้กันเมื่อเรามาดูมาฝึกมาฝืนมาข่มมาทนมาอด

บอกความละเอียดแท้ๆความสุขุมแท้ๆความเยือกเย็นแท้ๆกิเลสมันถึงอยู่ไม่ได้กับตัวเราความดีคือทำเข้ามาแทนที่กับทุกสิ่งทุกอย่างความดีของศีลของธรรมเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่าง

หนึ่งบอกเข้าใจแล้วว่าการฝึกการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเกรงไม่ใช่ของเก้ไม่ใช่ของปลอมเป็นของที่เห็นจริงจังกับตัวเองทุกสิ่งอย่างนั่งก็หลับนอนก็หลับยืนก็หลับเดินก็หลับถ้าความหลับไม่ต้องการว่าที่ไหนอย่างไรหลับได้ทุกที่หลับได้ดีหลับได้สนิท

อำนาจวาสนาชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะก็เป็นธรรมกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเพียงแต่ตัดใจจากความง่วงเหงาหานอนจะตัดใจจากตัวนิวรณ์ที่มีอยู่ก็รู้แล้วว่าความจริงนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นมรรคเป็นผลของมันอย่างนี้มีอำนาจมีวาสนามีบารมีครองใจอย่างนี้

จะดูได้จากการย่างการเผาจะดูได้จากการทนการอดของตนเองที่มีอยู่นั้นคือความละเอียดนั้นคือความสุขุมนั่นคือความรอบรู้ในความจริงของสังขารที่มีอยู่

การเดินปัญญาจึงแยกออกว่ามีลักษณะแม้จะดูด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรก็แตกต่างกันมากมีลักษณะแตกต่างกันมาก

ซึ่งบอกการเข้าออกของสมาธิก็ดีเฝ้าดูด้วยความมีเหตุมีผลเฝ้าดูด้วยคำจริงคำสัตย์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนปฏิบัติได้โดยเหตุโดยผลเป็นอย่างนี้เดินสวนทางกับความง่วงเหงาหานอนเดินสวนทางกับความเจ็บปวดเมื่อยล้าของใจของเรียกว่าเดินสวนทางกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเดินสวนทางได้แล้วข้อปฏิบัติจึงละเอียดและนุ่มนวลกับสิ่งที่แสดงออกสลาใหญ่สลาเล็กสลาน้อยสลาจาก

ปัญญาที่เดินสวนทางต่อการกระทำคำพูดและความคิดเก่าๆเป็นปัญญาที่ละเอียดเป็นปัญญาที่รอบคอบเป็นปัญญาที่สุขุม

สิ่งที่แทนที่ด้วยเหตุด้วยผลก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ให้ความเข้าใจถึงเบาละเอียดแตกต่างกันมากอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันกินด้วยกันถ่ายด้วยกันเดินทางร่วมกันมันมีความแตกต่างในความละเอียดของจริงเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรที่มีความแตกต่างกัน

ในการเดินสวนทางกับอำนาจฝ่ายต่ำนั้นจึงเห็นว่ามันยากมันลำบากอันนั้นก็เสียดายอันนี้ก็เสียดายอันนี้ก็กลัวตายนั้นก็กลัวตายวุ่นวายไปหมดเสียดายกลัวตายวุ่นวายแทนที่ไปหมดลักษณะของความหยาบของใจนะมันปรากฏได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏได้ง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง

จึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจอย่างเดียวกันหมดพิจารณาเห็นเป็นจริงจังกับใจของอย่างเดียวกันหมดในร่างกายก็เป็นความจริงที่ปรากฏเด่นชัดการเดินสวนทางเน้นในเรื่องของความวางความละความเลิกในใจของตนเองจะวางจะลดจะละจะเลิกอย่างไรก็เห็นความในใจของตนเอง

การเฝ้าสังเกตกิเลสและธรรมนี่มีความแตกต่างกันนั้นเป็นการเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจที่มีอยู่จากการฝึกการปฏิบัติ

ความจริงที่น่าอัศจรรย์เหลือหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าอยู่มาได้อย่างไรและอยู่ได้อย่างไรถึงเวลานี้ไม่น่าจะอยู่ได้และได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้

เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่พูดเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่อยู่ไกลธรรมนั้นมีความเข้าใจและอธิบายได้เหมือนกันหมดเพราะขึ้นชื่อว่าธรรมนั้นเป็นอย่างเดียวกันหมด

ต่างเน้นในเรื่องของความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการแยกแยะการวิเคราะห์วิจารณ์เห็นจริงเห็นจังกับใจของได้หมด

ความละเอียดความรอบคอบความสุขุมมันเห็นจริงเห็นจังกับใจเจ้าของทั้งที่มันมีลักษณะอย่างเดียวกันโดยรูปแบบทั่วไปแต่ความจริงจังนั้นความละเอียดนั้นแตกต่างกันมากโขทานเหมือนกันเหม็นเหมือนกันความดีทำไมมันเกินกันมาก

ความฉลาดแหลมคมอยู่ที่ไหนความมืดตื้ออยู่ที่นั่นไม่ได้ล่ะความสว่างอยู่ที่ไหนความมืดอยู่ที่นั่นไม่ได้ความจริงมันอยู่ที่ไหนความไม่จริงมันก็อยู่ไม่ได้กับที่นั่นมันมีลักษณะตรงกันข้ามอย่างนั้น

ดูด้วยหลักปฏิบัติของเราจึงดูได้ง่ายว่ามันแตกต่างโดยเหตุโดยผลเมื่อก่อนแตกต่างกันมากเพราะความหยาบความละเอียดความเป็นศีลเป็นธรรมมันแตกต่างกันมากโข

ดูในภาคปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังกับใจเจ้าของดูรู้ในภาคปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังกับจิตใจของตนเองสร้างมรรคสร้างผลสร้างความจริงสร้างคำสัตย์ให้กับใจของแต่ละคนสร้างด้วยความละเอียดสร้างด้วยความรอบคอบสร้างด้วยความสุขุมของใจที่มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ดูได้ได้เห็นได้ผลที่ฝึกได้ฝืนที่ข่มที่ทนที่อดมันเกินกันมากจริงๆไม่ใช่เกินกันธรรมดานะเกินกันเราจริงๆนะ

เกิดเป็นเกิดแก่เป็นแก่เจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายสิ่งที่รักต้องจากมีความหมายจริงสัตว์อยู่ในหัวใจของแต่ละคนจะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นจะละเอียดละเมียดละไมอย่างไรก็เป็นเหตุผลของแต่ละคน

ดูความจริงของตัวเองดูความเป็นธรรมของตัวเองที่มันปรากฏออกมาให้เราได้รู้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะธรรมแท้ทีติภูตังนั้นมันเป็นความจริงที่ทุกคนรู้ได้เป็นอย่างนี้อย่างอื่นมันรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้อย่างอื่นมันชี้แจงไม่ได้

ทิฏฐิภูตังนั้นเป็นสภาวะที่มีรายละเอียดอ่อนอยู่กับใจเจ้าของซึ่งฟ้องด้วยหลักฐานด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้ฟ้องด้วยหลักด้วยฐานด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้

ความอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงในใจของแต่ละคนเกินด้วยเหตุด้วยผลจริงๆเกินด้วยคุณธรรมที่ปลูกฝังด้วยข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่

การเดินสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดเดินสวนทางต่อจิตที่ปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นนั่นคือการยกฐานะของจิตใจให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นล้อมด้วยเหตุด้วยผลล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นศีลเป็นธรรมกับใจ

ปัญญาซึ่งมีความแหลมคมของตัวเองนั้นเกินด้วยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ถ้าอย่างอื่นไม่มีอะไรเกินเท่ากันน่ะกินเท่ากันถ่ายเท่ากันจากเท่ากันตายเท่ากันเจ็บปวดเท่ากันเมื่อยเท่ากันง่วงนอนเท่ากันอะไรๆมันเท่ากันไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

เฝ้าด้วยความตั้งใจเฝ้าด้วยความจริงใจที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จอมปลอมไม่ได้แปลกปลอมมากก็เหตุกับผลเป็นอย่างนี้

เฝ้าด้วยความตั้งใจเฝ้าด้วยความจริงใจที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จอมปลอมไม่ได้แปลกปลอมมากก็เหตุกับผลเป็นอย่างนี้ที่ต้องฝึกต้องฝนต้องขัดต้องเกานั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ละเอียดมากรอบคอบมากสุขุมมากเดินสวนทางต่อกิเลสหยาบๆได้หมดเดินสวนทางต่อกิเลสหยาบๆที่มีอยู่ได้หมด

ความตายของมนุษย์จะง่ายเหลือหลายความตายของสัตว์โลกก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันจะมัวเมาหรือจะประมาทอย่างไรก็ตายด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นตายด้วยความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าลักษณะที่มัวเมาประมาทว่าลักษณะที่ขาดสติสัมปชัญญะ

จะบอกการเดินในภาคปฏิบัติล้วนๆนะเป็นการเดินด้วยลักษณะเดินสวนทางสวนทางต่ออำนาจความง่วงเหงาเฮานอนเดินสวนทางต่อนิวรธรรมที่มีอยู่แม้เดินสวนทางต่ออำนาจกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมานั่งแย้งนั่งขัดนั่งทบทวนนั่งพิจารณาโดยคำจริงคำสัตย์

ก่อปฏิบัติจึงเฝ้าดูด้วยความเข้าใจอย่างนั้นเฝ้าอยู่ด้วยความจริงอย่างนี้ความละเอียดความรอบคอบนั้นปรากฏโดยหลักฐานของใจที่มีอยู่ไม่ได้มีลักษณะอื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายอื่นใดเกินกว่าความจริงของสิ่งเหล่านี้ทนดูทนรู้ทนฟังทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์นั้นเป็นลักษณะของธาตุแห่งใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้เดือดร้อนไม่ในอนาถรหากใจนั้นมีเหตุมีผลด้วยความจริงเป็นอย่างนี้นั่งก็เห็นจริงเห็นจังนอนก็เห็นจริงเห็นจังแม้สิ่งอื่นใดที่เราทำเราปฏิบัติมันเห็นจริงจังกับใจเจ้าของไปหมดรู้ตื้นลึกหนาบางแตกต่างกับเมื่อก่อนไปหมดดูหนังดูละครก็อย่างดูลิเกอีกอย่างมีความแตกต่างกันอยู่ไม่ได้เหมาว่าจะต้องอย่างเดียวกันหมดถ้าฝึกถ้าปฏิบัติแล้วไม่จำเป็นจะต้องอย่างเดียวกันหมดถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วเห็นความแตกต่างกันมากไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันหมดเหมือนกับที่เคยเป็นเคยได้ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันหมด

เฝ้าดูด้วยความเข้าใจเฝ้าอยู่ด้วยความจริงใจว่ามันช่างเกินด้วยเหตุด้วยผลด้วยความทนความอดเท่านั้นเป็นหลักเป็นฐานทนอยู่ด้วยความตั้งใจที่มีเหตุมีผลเกิดขึ้นกับตัวเราความเข้าใจของเราถึงบอกว่าเกินกันมากๆแตกต่างกันมากๆถ้าฝึกถ้าปฏิบัติแล้วถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติเหมือนกันหมดเท่าเก่าเจ้าเดิมเหมือนกันได้ทุกอย่างไม่มีอะไรจะมาอวดวิเศษวิโสเกินกว่าความจริงไม่มีสิ่งหนึ่งใดที่จะมาอวดความหยาบความละเอียดเกินกว่าเหตุกับผลที่มีอยู่

ดูวิเคราะห์วิจารณ์ดูว่าเกิดมานานอยู่มานานสัมผัสมานานรับรู้มานานมันน่าเบื่อมันน่ารำคาญมันน่าสังเวชมันน่าสลดใจกับตัวเองไม่เห็นจะได้อะไรมากขึ้นทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดดินไม่หลุดอยู่ตลอดยิ่งอำนาจอื่นใดแฝงอยู่อย่างนั้นมันยิ่งยากต่อการดูแลรับผิดชอบ

ความจริงมันนี้ไม่พ้นความจริงมันนี้ไม่พ้นแต่ความหลุดพ้นของความจริงคือตัวปัญญาเท่านั้นหากมันนี้ไม่พ้นแต่การหลุดพ้นด้วยความจริงนั้นย่อมอาศัยสติปัญญาที่เฝ้าอยู่เฝ้ามาเฝ้าสังเกตด้วยความละเอียดเป็นอย่างนั้น

การแก้หัวใจนึงจึงแก้ด้วยความแตกต่างในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เหมือนเชือกไม่เหมือนเหตุอื่นใดที่ผูกไว้ด้วยลักษณะของการฝึกฝืนข่ม

ธรรมะปฏิบัติจึงเป็นของจริงที่ฟ้องอยู่ในใจของแต่ละคนว่าหลุดพ้นด้วยเหตุด้วยผลหลุดพ้นด้วยอำนาจของความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่ไม่ได้หลุดพ้นเพราะอำนาจอื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ห่างไกลมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้ความแตกต่างรู้อยู่อย่างนั้น

ธรรมว่าโดยความเข้าใจธรรมว่าโดยความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรปัญญาซึ่งละเอียดอ่อนจากการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกอยู่อย่างนี้ยอมแก้ใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมแก้ใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้จิตแก้ใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างบอกให้ลดก็ลดบอกให้ละก็ละบอกให้เลิกก็เลิกบอกให้วางได้โดยเหตุโดยผลของใจก็เกิดอยู่กับภาคปฏิบัติ

ความงามของใจทำให้วิสัยของความอดทนแล้วไม่งามความเสงี่ยมเจียมตนไม่มีก็ไม่งามความยางอายไม่เกิดก็ยังไม่งามจึงงามด้วยเหตุผลจึงอาศัยความมียางอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมก็เกิดขึ้นโดยใจจากฝึกและปฏิบัติเห็นจริงเห็นจังกับการฝึกการปฏิบัติ

ดูลักษณะเห็นจริงเห็นจังกับใจเจ้าของรู้ลักษณะความแตกต่างของใจเจ้าของเข้าใจในลักษณะของความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่มากโดยภาคปฏิบัติเท่านั้นอื่นใดก็ไม่มีที่มีลักษณะแตกต่างมั่วสุมเท่ากันหมดมั่วๆเท่ากันหมดไม่เกินแต่ก็ไม่ขาดเพราะเป็นของจริงที่มีอยู่

ซึ่งดูได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายจากภาคปฏิบัติทนหนาวทนร้อนทนอ่อนทนแข็งทนต่อเหตุต่อผลที่เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคนจนสร้างความละเอียดความมียางอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมด้วยเหตุด้วยผลให้กับใจของตนเอง

เข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายทนต่อเกิดทนต่อแก่ทนต่อเจ็บทนต่อตายทนด้วยความหมายที่ฝึกฝืนด้วยอาการอย่างนี้ปัญญาถึงได้ชื่อว่าขัดเกลาด้วยเหตุผลของศีลของธรรมด้วยลักษณะอย่างนี้ซึ่งว่ายากสุดยากลำบากสุดลำบากละเอียดสุดละเอียดก็คือความจริงของการฝึกการปฏิบัติเท่านั้นถ้างานอื่นใดก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่ในสังคมโดยทั่วๆไปเพราะหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมนั้นถ้าไม่ผุดไม่เกิดไม่มีกับจิตใจของตนเองแล้วก็ยากต่อจะหลักยากต่อจะเอาหลักเอาฐานของใจที่มีอยู่ยากที่จะเอาหลักเอาฐานของจริงที่มีอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังความรักตัวกลัวตายความวุ่นวายอะไรๆมันมีอยู่กับใจของอยู่ตลอดปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันเห็นจริงเห็นจังในหมดกับสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ประจำสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไป

เฝ้าดูด้วยความละเอียดเฝ้าดูด้วยความรอบรู้ในลักษณะของความมีหิริธรรมโอตปะธรรมซึ่งสร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับการอยู่และฝึกปฏิบัติถ้ายังไงมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมมีมันก็เห็นเหตุเห็นผลกับใจเจ้าของมากขึ้นมันเห็นจริงเห็นจังกับใจตัวเองมากขึ้นมันละเอียดละออมากขึ้นกับใจเจ้าของที่มีอยู่เมื่อหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราทำโดยความหมายของศีลของสัตว์ก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติความสะดุ้งกลัวต่อเหตุต่อผลมันก็มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่โรคดื้อยาไม่ใช่ดายาดื้อต่อโรคเหตุผลของคำว่าหายได้ดีได้ก็ปรากฏจากใจที่มีอยู่ทนดูทนฟังทนรับรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ได้หมดผลของการฝึกการปฏิบัติจึงสร้างความละเอียดสงบสงัดให้กับการกระทำคำพูดของใจความละเอียดอ่อนของใจที่มีลักษณะพฤติกรรมที่บ่งบอก

สังเกตได้ลักษณะของความแตกต่างกันสังเกตอยู่ในลักษณะของความแตกต่างกันภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะไม่ใช่อย่างอื่นนะภูมิเหตุภูมิผลในใจของแต่ละคนนะมันคือความอัศจรรย์ที่มีความแตกต่างโดยศีลโดยสัตว์ให้ธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความหลุดพ้นคือลักษณะของใจอย่างนี้เดินสวนทางอย่างนี้ขัดแย้งขัดต่ออย่างนี้ซึ่งบอกว่าห่างไกลต่อกิเลสตัณหามายาที่มีลักษณะเอาได้ดังใจ

ความมีเหตุมีผลของใจนั้นดูรู้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจได้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจวาสนาอำนาจคุณงามความดีอำนาจของศีลของสัตว์นั้นมันฝังใจอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันฝังใจอยู่กับตัวเราแล้วมันจึงเห็นการแก้ไขเห็นการปรับปรุงเห็นการบำรุงเห็นการรักษาเห็นธาตุแท้ของการละวางในที่สุดของใจที่เกิดขึ้นจิตซึ่งมีอำนาจวาสนาความสมบูรณ์ของใจแล้วมีลักษณะเป็นอย่างนี้มีลักษณะความจริงเป็นอย่างนี้แต่ได้การฟังมาเห็นมาอยู่ใกล้มาสัมผัสมารับรู้ใดๆที่ผ่านพ้นจากใจที่มีอยู่ซึ่งเน้นในเรื่องของคำจริงคำสัตย์ที่เห็นแตกต่างกันมาก

จากใจจริงที่กำหนดจากใจจริงที่ฝึกนั้นจึงเห็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ของตนเองว่าหนีจากความง่วงเหงาหาวนอนหนีตนจากตัวนิวรณ์ทั้งนั้นเอาชนะตัวนิวรณ์ทุกรูปแบบด้วยอำนาจของหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมสะดุ้งกลัวต่อความชั่วของใจเกิดขึ้นมันมีลักษณะเป็นอย่างนั้น

การเห็นธรรมการเกิดขึ้นของธรรมนั้นเป็นการเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏกับทุกสิ่งทุกอย่างจะด้วยบ้านก็ดีด้วยงานก็ดีด้วยรถก็ดีแม้จะด้วยอาหารการอยู่กินก็ดีอื่นใดต่างที่สัมผัสสัมพันธ์โดยจากตัวเราที่มีอยู่หากเห็นความลึกซึ้งภายในใจของแต่ละคนมีเหตุมีผลมีคำอธิบายของแต่ละคนแล้วเป็นธรรมที่ปรากฏได้จากการฝึกการปฏิบัติเป็นธรรมที่มีความละเอียดและรอบคอบจากใจของการฝึกการปฏิบัติจากเหตุผลที่ฝึกและปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนั้น

ซึ่งบอกจะแย้งจะขัดจะทักท้วงอย่างไรก็มีความหมายของศีลของธรรมกับใจซึ่งเฝ้าดูด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เฝ้ารู้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ว่าอริยมรรคอริยผลว่าทางหลุดพ้นของศีลของธรรมนั้นปรากฏด้วยลักษณะของความจริงเป็นอย่างนี้หาได้งุดหงิดหาได้งุ่นงานหาได้มีอารมณ์เสียบูดเน่าไหมหากเห็นความจริงคือการเปลี่ยนแปลงกับทุกสิ่งทุกอย่าง

อะไรที่มันยุ่งยากลำบากไม่เห็นชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่มีมนุษย์หน้าใดที่จะสัมผัสสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจมีแต่หลบหลีกมีแต่ห่างไกลจนไม่กล้าที่จะยอมรับว่าความจริงเป็นอย่างไรเป็นอุปชาด้วยเหตุด้วยผลด้วยภาคปฏิบัติของแต่ละคนที่ฝึกและปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังไปหมดที่เป็นอะไรที่ได้อะไรที่มีอะไรที่สมมุติที่กำหนดอย่างไรมันมีความจริงที่เปิดเผยอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกชี้ชัดจากใจของแต่ละคนที่ด้วยเหตุด้วยผลจากใจของแต่ละคน

เฝ้าดูด้วยความเข้าใจเฝ้าอยู่ด้วยความจริงใจเฝ้าอยู่ด้วยความชอบธรรมของใจที่มีอยู่จึงเฝ้าด้วยความวัดปฏิบัติอันดีงามกับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นรู้ได้เข้าใจรู้อยู่เข้าใจรู้ความจริงที่เปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้หยาบอย่างนี้สุขุมอย่างนี้แก้ใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ความคิดตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาแก้หลักศาสนาหัวใจเราได้โดยเหตุโดยผลอยู่ตลอดเวลา

ปัญญาเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติแล้วมันแหลมคมกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเฉียบขาดมันฉับไวต่อสิ่งที่ต้องแก้ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาปัญญาเมื่อมาฝึกมาปฏิบัติแล้วมันเห็นจริงจังกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างว่ากินมานานถ่ายมานานเกิดมาตานานอยู่มานานตายมานานหรือหลายๆครั้งต่อครั้งมาแล้วพอมาฝึกมาปฏิบัติแล้วมันรู้มันเข้าใจมันแยกออกได้ว่าสิ่งนั้นคือความจริงสิ่งนั้นคือเหตุคือผลที่มนุษย์ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นปฏิเสธความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อำนาจของการถ่ายถอนอำนาจของการถอดถอนก็เกิดขึ้นกับใจของเราเดี๋ยวอำนาจยึดก็เบาบางอำนาจยึดก็จืดจางไปด้วยเหตุโดยผลของสิ่งที่มีอยู่มันห่างมันเหินมันไกลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแม้ที่สุดของความจริงก็ปรากฏในลักษณะอย่างนั้นแม้ที่สุดของความจริงก็ปรากฏโดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ที่ต้องดูที่ต้องฝึกที่ต้องฝืนที่ต้องข่มที่ต้องทนที่ต้องอดมีผลคือลักษณะของการย่างกิเลสตัวเองนิ่งได้เย็นได้สงบได้ฟื้นได้ข่มได้เอาชนะได้ในที่สุดมีลักษณะเอาชนะได้ในที่สุด

เดินสวนทางเดินสวนทางอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าตัวปัญญาที่แหลมคมนั้นเดินสวนทางต่อความจริงอยู่ตลอดเวลาเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานของความจริงที่เข้าใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนะพอแล้วนะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวุ่นวายพอแล้วนะไม่ต้องสับสนกับสิ่งเหล่านี้สารเวสารวนกับสิ่งเหล่านี้

0: เฝ้าสังเกตเฝ้าดูด้วยลักษณะของความจำเจซ้ำซากเฝ้าดูแล้วเฝ้าดูอีกมันน่าเบื่อมันน่ารำคาญมันน่าสังเวชมันน่าสลดใจกับสิ่งที่จำเจซ้ำซากแล้วซ้ำซากอีกปัญญาเมื่อเกิดความละเอียดกับสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติการสลัดออกเป็นสิ่งที่ง่ายการวางไว้เป็นสิ่งที่ง่ายการละได้วางไว้เป็นสิ่งที่ง่ายไม่ยากเย็นไม่ต้องเคี่ยวต้องเข็นอะไรมากมายพอฝึกจนตายใจแล้วฝึกจนกิเลสมันยอมจำนนต่อเหตุต่อผลแล้วฝึกจนเห็นจริงเห็นจังแล้วว่ามันมีลักษณะอย่างนี้ปีเก่าปีใหม่รู้ความหมายของใจเจ้าของปีใหม่ปีเก่ารู้ความจริงของใจเจ้าของว่าฝึกนะถ้าไม่ฝึกเท่าเดิมเหมือนเดิมนะทนนะถ้าไม่ทนไม่อดเท่าเดิมเหมือนเดิมกี่ปีกี่ปีก็ทนไม่ไหวกี่ปีกี่ปีก็ทนไม่ได้มีความหมายนะมีความจริงนะมีคำอธิบายได้โดยเหตุโดยผลเป็นอย่างนี้ปัญญาซึ่งจริงแจ้งกับใจของตนนั้นเป็นปัญญาที่มีเหตุมีผลเพียงพอเป็นปัญญาที่มีความละเอียดรอบคอบเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู
1: ่อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเวทีสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026รวมพลัง14โรงเรียนต้นแบบขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกผ่านการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026เวทีศักยภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาโดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนต้นแบบทั้ง14โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดการเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาเพื่อขยายผลการดำเนินงานสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาสู่การเป็นมรดกโลกภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการนำเรื่องราวของสงขลาสู่มรดกโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสงขลาตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์แผนการเรียนรู้วัฒนธรรมและนิทรรศการที่สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรียนต้นแบบการจัดเวทีครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจความรักและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนโดยคาดหวังให้ผลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับการขยายผลไปยังสถานศึกษาและชุมชนในวงกว้างต่อไป
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุทธงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามาสำรวจการใช้ภาษากันถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับวัดวังวิเวการามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดหลวงพ่ออุตมะเป็นวัดที่มีความสวยงามและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามครับเมื่อเข้ามาในวัดสิ่งที่เราพบเห็นกันบ่อยๆในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นก็คือสายศีลครับคำว่าสายศีลเป็นอีกคำหนึ่งที่ยังมีหลายๆคนเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆครับ
1: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือตะอีนอเนนยอยักษ์กลันครับผม
2: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอีนอหนู
3: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอียอหญิงจอจานนอหนูกลันค่ะมั่นใจค่ะ
4: สายศีลสอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอีนอหนูจอจานกลันค่ะ
5: สอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอียอหญิงจอจานนอหนูกลันค่ะ
0: คำว่าสายศีลมาจากคำว่าสายกับศีลสายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆศีลหมายถึงรดน้ำมนต์มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าศีลจนะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าสายศีลหมายถึงได้ดิบสีขาวที่นำมาจับทบเป็น3เส้นหรือ9เส้นใช้ในพิธีทางศาสนาเช่นสำหรับพระถือในเวลาสวดมนต์หรือพราหมณ์ใช้ในพระราชพิธีบางอย่างคำว่าสายศีลเขียนอย่างนี้นะครับสอเสือสระอายอยักษ์สอเสือสระอียอหญิงจอจานนอหนูกรันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คลังลุยเก็บภาษีออกนอกประเทศทั้งคนไทยและต่างชาติลดซ้ำซ้อนค่าเหยียบแผ่นดินนายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1วันที่29ตุลาคมนี้สำหรับแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มีกำลังจ่ายและมีฐานะในสังคมโดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะจัดสรรกลับมาใช้ในการโปรโมทและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรงแนวทางนี้ช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินส่วนอื่นในการสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังและส่งผลต่อการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวหากมีการจัดเก็บภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลมีแนวคิดที่จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากภาษีขาออกนี้ไปจัดทำประกันภัยหรือสวัสดิการการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉินให้แก่ผู้เดินทางต่างชาติซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและสามารถใช้ทดแทนการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินขาเข้าได้อีกทางหนึ่งส่วนกรณีข้อสงสัยประชาชนเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของกรมสรรพากรซึ่งมีการกำหนดกรอบอัตราภาษีไว้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทนั้นนายระวันกล่าวว่าตัวเลข 5,000 บาทเป็นเพียงการกำหนดเพดานสูงสุดไว้ในกฎหมายแม่เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายหลักทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามการจัดเก็บจริงในทางปฏิบัติจะต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้อีกครั้งโดยประเมินว่าอัตราที่เหมาะสมกับการจัดเก็บปัจจุบันคือ 1,000 บาทจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอมชทแอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนว่าว
13: โอ้โหทุ่งหญ้าที่นี่กว้างจริงๆเลยอากาศก็ดี
14: นั่นดูสิข้างหน้านั้นมีขอนไม้ด้วย
15: เออจริงด้วยมันเหมาะมากเลยสำหรับการนั่งพักของพวกเราใช่ไหมจ๊ะ
13: ใช่เลยจ้าไปไปแหมมันเป็นที่นั่งพักที่เหมาะจริงๆอุ๊ยนั่นเด็กคนนั้นน่ะคงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำมั้งวิ่งซะเร็วเชียวไม่ใช่เขากำลังวิ่งว่าวอยู่จ้ะวิ่งว่าวงั้นเหรอใช่วิ่งว่าวคือการวิ่งพาว่าวให้ติดลมลอยสูงขึ้นไปไงถ้าไม่วิ่งเร็วๆว่าวก็ไม่ขึ้นหรอกแล้วว่าวทำจากอะไรล่ะสีสวาด
15: ว่าวเป็นเครื่องเล่นอย่างนึงจ้ะทำจากไม้ไผ่ผูกเป็นโครงรูปต่างๆแล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบางๆมีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุงสำหรับชักให้ลอยจากลมสูงขึ้นไปในอากาศ
13: เอ๊ะแล้วการเล่นว่าวเนี่ยมีมานานหรือยัง
15: ว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นิยมเล่นกันเกือบทุกชาติเป็นเวลานานมาแล้วสำหรับไทยตามตำนานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นว่าวที่ส่งเสียงดังด้วยในเวลาที่ลอยอยู่ในอากาศเรียกว่าว่าวงาว
13: โอ้โหดีสวัสดิ์ว่าวเนี่ยเขาเล่นกันฤดูไหนบ้างนะ
15: จริงๆแล้วเราเล่นว่าวได้สองฤดูจ้ะในหน้าหนาวมีลมว่าวคือลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้และในหน้าร้อนมีลมตะเภาซึ่งพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดูร้อนและว่าวก็ยังมีหลายรูปแบบและสวยงามด้วยเช่นว่าวอีลุ้มว่าวงูว่าวหางว่าวจุลาว่าวปักเป้า
13: เอ๊แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะมีลมมาอีกลมแล้วล่ะ
14: ลมอะไรก้าวแต้ม
13: ก็ลมที่มีกลิ่นของปลาปิ้งน่ะสิ
14: หอมหอม
13: อื
14: มาก็เข้าเรื่องกินอีกจนได้ฉันจะเป็นลม
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ
17: ฮัลโหลสวัสดีครับผมแดงกิตกรครับผมมงวาผู้ใดทั่วมากครับพ่อนบอกเป็นยังล่ะ

0: 1 2ทดสอบทดสอบ
1: มันยัง
0: 1 2ดังป่ะดังป่ะโอเคโอเค
1: โคตรซบนี่แม่นหมอเก่าอยู่บ่สู
2: โอ้ยบ่แม่นอันนี้ผู้ใหม
1: ่
2: แต่ว่ามักใหม่คือกันน้องเล่าน้องเล่า
3: เออมาตะนอกพุ่นดิแม่มักเว้าฝรั่งเกียมไทยดี
1: สำเนียงมันบ่ไห
0: ้ครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับผ้าป่าบ้านเฮาในปีนี
1: ้
0: สอกิงเกี้ยงไม่ได้มานะครับเอาคณะใหม่มาครับ
3: คณะไหนเนา
0: ะบ่ LD Electron
4: โอ้ตำรวจรู้กันนี
3: ่ LD
1: LD จริ
2: งเดี๋ยวๆๆ
1: นี่แล้ว
2: พอมันเข้าใจผิดกันแล้วนี่นี
3: ่
2: ว่าเป็น LD ดิ
3: แบบไรก
2: ันโคสุกคนว่า LD
3: โอ้ตัว L กับตัวดีน
2: ั่
3: น
2: บ่ว่าของคู่เล็กแหม
3: คู่เล็กกับคู่แดงนั่น
0: ครับ LD Electron ครับแต่ว่าศิลปินนักร้องที่รับเชิญพิเศษมาก็ยังคงความสนุกสนานและเป็นขวัญใจของพี่น้องตลอดกาลสิริพรอัมไพพงศ
4: ์เป็นย่านไข่นี่
1: เป็นย้อนจ่อย
4: เมื่อเราลืมกับข่อยจ่อข่อยข่อยไปเฝ้าเราบ่มาหาดินี่
1: วันนี้ได้นี่เข้าห
2: ูสิพอดมาย้อนประทับเต้าต
4: ีเออข่อย
0: ๆไม่ต้องเถียงกันนะครับตอนนี้นักร้องของเราก็เตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะม่วนซื่นกันหรือยังครับ
3: พ

ไปหมด

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองโฆษกรัฐบาลหนุนรักชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมปมตัดสิทธิผู้ชนะชี้แยกระหว่างอำนาจตรวจสอบตามกฎหมายอย่าตัดสินด้วยข้อสันนิษฐานร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านางสาวรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุหากยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมผู้สมัครอาจมีความเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้ว่าเห็นด้วยกับนางสาวรัชนกว่าทุกฝ่ายควรติดตามตรวจสอบกระบวนการอย่างใกล้ชิดหากพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแทรกแซงผลการเลือกตั้งต้องเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบทั้งผู้ได้รับเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและการตรวจสอบต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายประเด็นสำคัญคือการทำให้ประชาชนสนใจตั้งคำถามและร่วมการตรวจสอบระบบประกันสังคมเพราะเงินกองทุนประกันสังคมเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิสวัสดิการและอนาคตของผู้ประกันตนจำนวนมากและรัฐบาลไม่ได้กลัวการตรวจสอบที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานของรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบต้องแยกให้ออกชัดเจนเพราะข้อเท็จจริงทางกฎหมายต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอนั้นตรงนี้มีพ.ร.บ.ประกันสังคมพุทธศักราช 2533 แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช 2564 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2569ระเบียบดังกล่าวมีคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตัวดีตัวร้าย
10: วิชินมาศทำหน้ายุ่งเชียวโกรธใครมาเหรอ
11: ก็ก้าวแต้มทำให้โมโหอยู่เรื่อยเลย
10: จะไปสนใจเลยมาเล่นทายปัญหาสนุกสนุกดีกว่าฟังนะคำอะไรเอ่ยอยู่กับดีก็ร้ายอยู่กับร้ายก็ร้ายติ๊กตักติ๊กตัก
11: เอ๊ไม่รู้สิเฉลยเถอะ
10: ก็คำว่าตัวไง
11: แล้วมันร้ายยังไงอะ
10: คำว่าตัวน่ะเวลาเติมคำว่าร้ายก็เป็นตัวร้ายพอเอาคำว่าดีมาต่อท้ายเป็นตัวดีก็แปลว่าร้ายอีกนั่นแหละเหมือนอย่างก้าวแต้มไงนั่นแหละตัวดีชอบแกล้งเพื่อนดีนะ
11: เป็นตัวร้ายน่ะไม่ว่าชอบมาแย่งปลาฉันบ่อย
10: ๆนั่นแหละตัวดีตัวร้ายก็ร้ายทั้งนั้นใช่ไหมก้าวแต้มคำว่าตัวดีกับตัวร้ายมีความหมายว่าตัวร้ายเป็นคำเรียกอย่างเอ็นดูและเป็นคำที่คนที่สนิทกันใช้ตำหนิอย่างไม่รุนแรง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัด